0: นราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุกผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาด ไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลง จังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดLearn, Earn, Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn, Earn, Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ ThaiD โดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กีซสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโ ดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายให้กับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดี่ยวลาณาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พากอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาเท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สรุจจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: วิภาคนะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ท่านบอกว่าก็ประปาเองก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแผนงานนะคะที่เป็นแผนงานสำคัญในเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบประปาในพื้นที่หลังจากเกิดอุทกภัยในปี2568แล้วก็เร่งพัฒนาระบบประปาเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนมีประสบปัญหาด้านน้ำประปาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1662ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำประปานะอันนี้ต้องดูแลแหละคุณทรงพลเพราะว่าเราจะมักจะเห็นเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยน้ำโคลนน้ำแดงนี่นั่นเขาก็กังวลว่ามันจะไปรวมกับเรื่องของน้ำประปานะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้ำดิบน้ำอะไรมาเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะ
1: ครับติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับก็คือลงพื้นที่นั่นแหละไปเวิร์กช็อปตามที่ผมบอกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่ารถที่เดินทางมาน ะฮะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาเนี่ยมีเหตุการณ์เสียงดังบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาฮะปรากฏว่าไปดูแล้วไม่ใช่ระเบิดฮะรถยนต์ Fortuner สีดำคันหนึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นนะครับมีควันขึ้นจากห้องเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็วิ่งไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สรุปแล้วหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์ขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแหม
0: สงขลาฝนไม่ตกหรอ
1: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่บอกทะเบียนรถหรอวันนี้หวยออก
0: ก็ฉันดิฉันกำลังจะพูดเลยวันนี้วันดีค่ะ
1: เออ
0: นะบอกเลขกันสักหน่อยสิ
1: หม้อน้ำระเบิดอ้าวแต่ว่าครม.สัญจรสงขลาเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะก่อสร้างก่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ไหนๆลงไปแล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะสร้างอะไรเนี่ยเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่เนี่ยถามพี่น้องก่อนนะฮะว่าเอาไหม
0: ทำคนในพื้นที่สักนิด
1: ไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเดินหน้าโครงการเม็ดเงินลงไปแล้วปรากฏคนในพื้นที่ไม่เอา NGO ออกมาต้าน
0: ค
1: นในพื้นที่ออกมาต้านสรุปไม่ได้สร้างกันทันท
0: ีมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะ
1: ใช่มันต้องเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นพื้นที
0: ่
1: ก่อนนะครับซึ่งหวังนะฮะหวังใจว่าการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวานไประดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะได้คุยกันในเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่าหลายครั้งอ่ะเวลาเราจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่คนในพื้นที่ก็บอกฉันไม่เอาด้วยโครงการดีแต่ฉันไม่เอาด้วยอ
0: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยมันไปไม่ได้นะหลายโครงการ
0: คือเกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ
1: อยู่แล้วคนได้รับผลกระทบซ
0: ึ่
1: งการลงพื้นที่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะ
0: ต้องไปพูดคุยกันแหละ
1: ควรจะให้มีกระบวนการเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นอย่างรอบด้านเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหญ
0: ่ๆ
1: เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้ง จนไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได
0: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือว่าสำคัญ
0: คุยกันให้เคลียร์
1: ก่อนที่จะไปลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆต้องฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ซะก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทความนะฮ
8: ะ
7: เรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับรายละเอียดของบทความนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู
8: ้
7: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้ง2พระองค์นะครับนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพระจริยวัตรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับพูดคุยกับคุณรัชกรคงเจริญครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของบทความนี้กันหน่อยค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็จะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้คะถึงได้เลือกที่จะนำเสนอเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
9: ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของบทความสายสัมพันธ์2พระราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะบทความนี้ค่ะได้รับการเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีพ.ศ.2568นะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะก็เกิดขึ้นจากที่สำนักบรรณาสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือห้องสมุดมสท.นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติชื่อว่าสายสัมพันธ์2ราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะเมื่อวันที่15ถึง31มกราคมที่ผ่านมาค่ะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องนะคะจาก ยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคค่ะในขณะเดียวกันนะคะนิทรรศการยังได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเทวนิพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนะคะก็เกิดขึ้นจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่ามีมุมมองเรื่องราวนะคะที่มีความน่าประทับใจระหว่างสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ค่ะที่มีทั้งความผูกพันในแง่ของความเคารพซึ่งกันและกันนะคะและความต่อเนื่องของพระราชจริยวัตรรวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ค่ะทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
7: คร
9: ับ ก็เลยเป็นความตั้งใจของการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะคะในมิติของความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
7: ครับจากการค้นคว้าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ครับท่านครับ
9: ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามเนี่ยนะคะสืบเนื่องมาจากความใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์แล้วก็ราชสกุลกิติยากรค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะพระมารดาก็ยังเคยเป็นนางพระกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานสิทธิสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัตมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ส่วนพระองค์นะคะที่มีรากฐานที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีบทบาทเป็นพระราชินีค่ะ
8: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีการกล่าวถึงเรื่องของพระราชจริยวัตรด้วยนะคะซึ่งในบทความนี้นะคะมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดความเคารพกันของทั้งสองพระองค์ตรงนี้เนี่ยคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนที่สุด
9: จะเป็นพระราชจริยวัตรนะคะในแง่ของความรักความเคารพแล้วความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองค่ะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะโดยโปรดเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเยี่ยมขนาดที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะประทับอยู่วังสุโขทัยนะคะเป็นประจำนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้ทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเสด็จไปแปรพระราชฐานค่ะประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ยังทรงตำน้ำพริกแล้วก็ตั้งเครื่องถวายค่ะในการเสด็จไปทรงปิกนิกในชนบทต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างเจ้านายในพระราชวงศ์นั่นเองค่ะ
8: ค่ะ
7: ครับ
9: ค่ะ
7: จะครับเชิญครับ
9: ค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะในหลายๆโอกาสที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นการทั้งการยอมรับและการสนับสนุนแล้วก็การสืบสานความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีความมุ่งหมายให้สถาบันนะคะดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
8: ค่ะ
7: จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนใดที่สะท้อนการสืบสานแนวพระราชดำริหรือแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบ้างครับ
9: พระราชินีทั้งสองพระองค์นะคะมีความการอนุรักษ์ทำรงนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในด้านงานหัตถกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือของราษฎรนะคะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงบุกเบิกแล้วก็ส่งเสริมในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่เรารู้จักนะคะในรูปแบบของเสือสมเด็จใช่ไหมคะได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมนะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะส่วนในงานพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเกิดจากที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะทำให้ทรงเห็นว่าชาวบ้านนะคะมีฝีมือด้านศิลปะหัตถกรรมนะคะแต่ว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดค่ะจึงทรงให้มีการก่อตั้งนะคะมูลนิธิศิลปชีพค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ได้มีการขยายงานศิลปชีพในแขนงต่างๆนะคะครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยค่ะ
8: ค่ะทราบว่าในบทความนี้นะคะได้มีการกล่าวถึง2พระราชินีผู้นำแฟชั่นสตรีไทยแห่งสยามตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ได้เล่าถึงบทบาทของทั้ง2พระองค์ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายไทยให้เป็นที่ยอมรับสักนิดค่ะ
9: ค่ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่สตรีค่ะมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นนะคะรวมไปถึงได้มีการแผ่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตกอะค่ะทำให้ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะก็ทรงมีบทบาทแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสยามค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆหรือว่าการทรงเยือนต่างประเทศนะคะพระองค์ทรงมีความใส่พระทัยนะคะในแบบแผนการแต่งกายนะคะด้วยทรงตระหนักว่าความสวยงามอะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์ค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยนะคะมีความสง่างามและทันสมัยก้าวทันโลกได้นะคะต่อมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะท่านก็ได้ทรงสืบสานและต่อยอดบทบาทดังกล่าวนะคะอย่างโดดเด่นค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติค่ะโดยเมื่อครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะคะในโอกาสสำคัญนะคะท่านก็ได้ทำให้ชาวโลกหันมาสนใจความงดงามของผ้าไทยงานหัตถกรรมไทยมากขึ้นค่ะ
7: ครับในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับทรงฉลองพระองค์สบาย2ชายนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะก็ทรงฉลองพระองค์ในลักษณะเดียวกันนะฮะนี่เป็นแบบแผนการฉลองพระองค์มีความเชื่อมโยงสืบทอดกันยังไงฮะเนี่ย
9: ความต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในราชสำนักนะคะที่สืบทอดต่อกันมานะคะเห็นได้จากฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ ุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะเป็นการฉลองพระองค์เต็มยศนะคะถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็ทรงสืบสารแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระองค์ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะชุดไทยสบายสองชายจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความงดงามของประเพณีแล้วก็สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงจากรัชกาลหนึ่งสู่อีกรัชกาลหนึ่งค่ะ
8: ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยจากสบายสองชายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์มีบทบาทยังไงบ้างคะที่ในการที่จะสืบสานแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายสตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
9: ค่ะพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมแล้วก็การเผยแพร่การแต่งกายแบบไทยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนะคะนำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะทรงออกแบบชุดไทยเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกนะคะและยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้สตรีไทยค่ะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่นะคะในการมาเป็นต้นแบบของชุดประจำชาติไทยที่เรารู้จักอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะที่จะฉลองพระองค์ในชุดไทยนะคะเพื่อให้แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็การสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบเอกลักษณ์ไทยในราชสำนักไทยนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมค่ะ
7: ครับจากบทความนี้นะครับจะเห็นความต่อเนื่องนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่าง2รัชกาลในแง่มุมไหนบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับท่าน
9: จากบทความนี้ใช่ไหมคะ
7: ครับ
9: แสดงให้เห็นถึงมรดกของทั้งสองพระองค์อะค่ะที่ทรงท่านทรงสร้างและทรงสืบสานไว้นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามของผ้าไทยหัตถศิลป์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมรักษาและสื่อสารกันได้นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะให้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ
8: นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านใดบ้างคะ
9: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนะคะด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านทรงดํารงพระอิสริยยศนะคะเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะ และนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะผู้วิหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงพระราชทานพระราชวรโอกาสนะคะให้คณะผู้บริหารค่ะได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานกิจการครบรอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนะคะถึง2ครั้งด้วยกันค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขึ้นนะคะเพื่อนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการน้อมนำนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระมาพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะให้เป็นชื่อห้องค่ะซึ่งห้องแห่งนี้นะคะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
7: ครับแล้วครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
9: ก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะอยากจะให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่อยู่แค่ในเรื่องตำราเรียนนะคะการที่เราศึกษาค้นคว้าในเรื่องอดีตนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไทยในทุกวันนี้นะคะก็อยากให้บทความนี้ค่ะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะตั้งคำถามหรือค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: ครับ
7: คุณรัชกรคงเจริญผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับความสัมพันธ์ของ2ราชินีที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับก็สามารถหาบทความนี้อ่านได้นะครับเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเรื่องของการสอบนะฮะไม่ใช่ว่าสอบเข้าท้องถิ่นนะฮะแต่เป็นการสอบ
8: สวน
7: เรื่องของการทุจริตนะฮะล่าสุดฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่าโอ้เราได้ให้คำมั่นว่าสิ้นเดือนภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องจบนะฮะมาจบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดีนะฮะดีไม่ใช่สี่โมงครึ่งนะฮะแต่ก็จบไปแล้วนะฮะเป็นมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางนะฮะก็ได้กำหนดการถอดถอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะฮะจากรายงานทราบว่าขณะนี้ดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วทั้งหมดจำนวน5,925 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุแล้ว 3,864 รายโอ้โหส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนเพราะในรอบใหม่จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นบัญชีหมดอายุมั้งเห็นว่าหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนก็ไม่บรรจุใหม
8: ่ค่ะ
7: แล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอตรวจสอบคะแนนสอบประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วยังไม่มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ
8: ์
7: รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติน ะฮะก็คือล่าสุดเมื่อวานยังไม่มีคนฟ้องเดี๋ยวรอดูก่อน
8: หลังจากนี้หลังจากที่มีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนั้นจะมีใครกังขาหรือมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอะไรหรือเปล่า
7: ก็น่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าอ้าวถ้าเกิดถอดถอนไปกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นบัญชีรอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเขาบรรจุเพิ่มเติ
8: ม
7: ซึ่งในระเบียบเนี่ยก็จะต้องเรียก
8: ใช่ไหมคะตามลำดับขึ้นมา
7: ตามลำดับขึ้นมานะฮะก็ ก็จริงๆก็คืออุทธรณ์คำสั่งได
8: ้
7: ถ้าอุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยทางมหาดไทยยืนยันคำเดิมนะก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
8: ค
7: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนสิทธิ์เพราะคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ออกมาเมื่อไหร่ที่ออกมาปุ๊บเนี่ยผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์หรือผู้เสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนด้วยคำสั่งตรงนี
8: ้
7: ในการถอดถอนตัวเองอาจจะไม่ได้ทำผิดหรือขึ้นบัญชีไว้แล้ว
8: ไม่โดนเรียก
7: ไม่โดนเรียก
8: โดยเหตุนี้
7: ด้วยเหตุนี้นะฮะก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
8: บางท่านไม่ได้ผิดอะเนาะก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องได้เรียกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช้การนี้เพื่อที่จะลดอัตราราชการหรือเปล่า
7: ไม่ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าคือบัญชีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานพอมันมีความโปร่งใสปุ๊บเนี่ยครั้นเนี่ยที่หน่วยงานเนี่ยจะบรรจุเข้าไปเนี่ยก็เกรงว่าจะมีปัญหา
8: เดี๋ยวก็จะต้องมาตรวจสอบกันอีก
7: ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกนะฮะแต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมาโดยสุจริตนะแล้วผมก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าคุณไม่เรียกผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผม
8: เสียสิทธิ์ไง
7: อุตส่าห์รอมาปี2ปีถ
8: ู
7: กไหมฮะ
8: ถูกค่ะ
7: อันนี้คือ2อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันอะแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือคำสั่งมันก็ออกมาแล้วอ่ะ
8: ก็จะมีคนร้อง
7: ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วถึงไปฟ้องสุสานปกครองแต่ถ้าเกิดจะคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินคือว่าคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องสุสานปกครองบอกว่าให้ระงับยับยั้งคำสั่งตรงนี้ไว้ก่อนคุ้มครองไม่ให้คำสั่งนี้มีผลไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะ
8: ติดตามตอนต่อไปนะคะเอามาดูเหตุการเกิดเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ได้มีการลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมนะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของเพลิงเนี่ยควบคุมได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณนั้นโดยทางสำนักอนามัยกทมนะคะมีการไปตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกลางค่ะเห็นว่าพบสารเบนซินและโทลูอีนเนี่ยรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่มีการเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบนะคะมีการตรวจในเรื่องของน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ว่ามันต้องไปบำบัดหรือกำจัดอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องกำจัดให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวไปดูไปติดตามสถานการณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการกำจัดสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อพวกเครื่องมือช่างเคมีพันอะไรที่มันถูกเผาไหม้อ่ะเอาไปดูหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกำจัดยังไงให้มันไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
7: น่าสนใจเพราะว่าคลองถมเนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกโทรศัพท์มือถือ และอะไรต่างๆเนี่ยคือเยอะนะ
8: มันมีสารพิษ
7: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ EV มีแบตเตอรี
8: ่
7: พอมันหมดสภาพอะไรปุ๊บเนี่ยเอาไปที่ไหน
8: กำจัดอย่างไร
7: ไม่เอาไปไหน
8: มันกำจัดยากอยู่เหมือนก
7: ัน
8: นะค
7: ุ
8: ณ
7: มันไม่ได้มีแผลนะคือพอทิ้งปุ๊บก็ไปโยนให้ซาเล้งอ่ะ
8: ม
7: ัน
8: ก็
7: มันไม่ได้มีการ
8: กำจัดที่ถูกต้อง
7: กำจัดอย่างถูกต้องอีกไม่นานนะประเทศไทยเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเยอะมากขึ้นเพราะเราอะผลักดันรถ EV ตอนนี้รถ EV เยอะเมื่อไหร่ที่มันหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพเนี่ยเรื่องของการกำจัดเนี่ยเรามีแนวทางกันหรือยังแล้วถ้าเกิดมันกลัวว่ามันจะเป็นบัวหายแล้วล้อมคอก
8: คือเคยเห็นมีโครงการนะคุณทรงพลที่ในเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่กำจัดอุปกรณ์ที่มันมีแบตอะเหมือนเขาบอกให้เหมือนมีหน่วยงานนึงอะค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปให้เขาแล้วเขาแบบไปกำจัดต่อได้อย่างถูกต้อง
7: แถมเงินให้เราไหมมันต้องมีแรงจูงใจไง
8: ถูกต้อง
7: มันต้อง
8: เพราะว่าขนาดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะร้านยังรับซื้อเลยนะ
7: ยังรับเธอ
8: 200บาท
7: ก็คือต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยแหละที่รับซื้อแล้วก็นำไปกำจัดอย่างถูกต้องนะฮะไม่งั้นอู่ก็รับซื้อแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไป อะไรกันอีกนะเอาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นดีกว่า
8: ทำไมคะ
7: ที่โตเกียว
8: ค่ะ
7: เขาไปสำรวจออนไลน
8: ์
7: สำรวจออนไลน์ฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีแผนจะแต่งงาน 35% ฮะไปสำรวจเด็กและครอบครัวแห่งไปสำนักงานเด็กและครอบครัวแห่งชาติญี่ปุ่นนะกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-39 ปีก็ 68,000 คนนะฮ
8: ะ
7: เขาบอก 35.1 ของกลุ่มคนโสดระบุว่าไม่มีแผนจะแต่งงานขนาดที่ 37.5 ระบุอยากแต่งงานในสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนะฮะ
8: ไม่รู้วันไหน
7: เพราะอะไรรายได้ไม่มั่นคงต่อชีวิตแต่งงานนะฮะสูงถึง 40% ส่วนสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าการแต่งงานผู้ตอบแบบสอบถาม 50.8% เกินครึ่งมานิดนึงตอบว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกนะฮะ
8: คืออย่าอยู่คนเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแบบนั้นหรือเปล่า
7: วิถีชีวิตใหม่
8: แบบใหม่นะเปลี่ยนไปนะคุณคนสมัยนี้นะคะยุคปัจจุบันคนความคิดก็เปลี่ยนไปเหมือนก
7: ัน นะอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่า 35% ยังไม่มีแผนจะแต่งงานและอีก 50% บอกว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกคืออยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
8: อยากอยู่กับตัวเองเหรอ
7: นะ
8: ไม่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานแล้วอยากมีลูกไหมคนก็อยากมีลูกน้อยลงเหมือนกันนะ
7: คนอยากมีลูกน้อยลง
8: ในปัจจุบ
7: ัน เรียนลูกไม่ไหวนะอันนี้ญี่ปุ่นนะประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของพรกกู้เงินผ่านเรียบร้อยผ่านสวเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยสำหรับพรกกู้เงินฮะมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะว่าต้องนำมาใช้ในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เยียวยาประชาชนฮะ
8: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
7: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะและเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดหรือสังเกตได้ค่ะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า apparent clear นะคะ conspicuous และ discernible มาในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายกันนะคะคำนั้นก็คือคำว่า distinct สะกด d i s t i n c t distinct นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าชัดเจนนะคะเช่นอาจจะเป็นเสียงที่ชัดเจนหรือว่าภาพที่ชัดเจนก็ได้แล้วก็ยังรวมถึงความรู้สึกนะคะที่ชัดเจนก็สามารถใช้คำนี้ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะประโยคนี้ค่ะ The burglar thumbprint was distinct on the doorknob นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือรอยนิ้วมือนะคะของเจ้านักย่องเบาเนี่ยปรากฏอยู่ชัดบนลูกบิดประตูนะคะก็จะเห็นว่าการที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้คำว่า distinct เช่นเดียวกันก็คือรอยนั้นมันชัดมากนะคะ The burglar thumbprint was distinct on the doorknob นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane had distinct memory of the first day she met John Thorne นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเจนมีความทรงจำอันแจ่มชัดถึงวันแรกที่หล่อนได้พบสุนทรนะคะก็คงจะเป็นความประทับใจนะคะจนนำไปสู่การที่สามารถจำได้แบบทุกเรื่องทุกราวทุกขั้นทุกตอนหรือว่าชัดเจนมากนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ distinct memory ก็คือความทรงจำที่แจ่มชัดหรือว่าชัดเจนนั่นเอง Jane had distinct memory of the first day she met สุนทรนะคะเจนมีความทรงจำอันแจ่มชัดถึงวันแรกที่หล่อนได้พบสุนทรอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะคะ There's a distinct smell of cigarettes in here นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือมีกลิ่นนะคะที่ชัดเจนมากเลยว่าเป็นกลิ่นบุหรี่อยู่ในห้องนี้นะคะก็คือตัวบุหรี่อยู่ไหมนะคะก็ไม่อยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าแต่สายยังสามารถได้กลิ่นก็แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะมีคนสูบบุหรี่ใช่ไหมคะไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มีกลิ่นหลงเหลือเอาไว้นะคะก็ใช้ได้เช่นกัน distinct smell นะคะกลิ่นที่ชัดเจนนะคะ there's a distinct smell of cigarettes in here นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะ distinct นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายนะเช่นเดียวกับนะคะคำว่าสังเกตได้หรือว่าเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ชัดเจนนะคะหรือว่าภาพที่ชัดเจนนะคะหรือว่าความรู้สึกที่ชัดเจนหรือแจ่มชัดก็ได้เช่นกัน distinct นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวัน เราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: หยุดการฆ่ากันทำลายวัฏจักรแห่งความรุนแรงสร้างแรงบันดาลใจผ่านการใช้สันติวิธีในฐานะทางเลือกและพยายามปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเพื่ออนาคตปัญหาคือกรณีศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจแนวคิดสมานฉันท์อย่างไรด้วยเหตุนี้แนวทางสมานฉันท์จึงจำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคมลดช่องว่างระหว่างผู้คนที่ต่างกันส่งเสริมให้กลไกของรัฐทำงานด้วยความพร้อมรับผิด
6: ครอบครัวและประเทศชาติจะมีสุขสังคมจะมั่งคั่งถ้าคนไทยช่วยกันขจัดความขัดแย้งมาร่วมมือกันขจัดความขัดแย้งของคนไทยกันนะคะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพ่อหลวงของปวงชน
7: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
8: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
10: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
11: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
12: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับมุกนะคะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีรายการคุยข่าวก็9โมงสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะสายถ่ายทอดแล้วก็ส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะเกิดหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือผ่านทางเพจสวท.จุดสุราษฎร์ธานีเรามี Facebook Live ตอนนี้เริ่มรันแล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือร่วมรายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่กันได้คุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาเจอกันค่ะวันอังคารที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับแรม4ค่ำนะคะเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่1กันยายนเริ่มต้นเดือน9กันมาแล้วค่ะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนสุดท้ายของใครหลายคนเนาะที่พี่ๆที่จากเกษียณราชการใช่ไหมคะก็30วันสุดท้ายนี้หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วยังไงเราก็ขอให้สู้ๆในเดือนสุดท้ายนี้นะคะบางคนก็รู้สึกว่าใจหายก็ทำงานมารับราชการมาหลาย10ปีจนอายุครบ60ปีแล้วนะคะหลายคนเองก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้นำไปเป็นแบบอย่างยึด หลักการปฏิบัติตนเพื่อให้การทำงานราชการต่างๆทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอะนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้เอง1กันยายน2569ถือว่าเป็นอีก1วันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของบ้านเราอะนะคะวันนี้ถือว่าครบรอบ36ปีสืบนะคะเสถียรค่ะซึ่งวันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นวันสืบนะคะเสถียรค่ะที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการจากไปของนักอนุรักษ์ที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติคือคุณสืบนะคะเสถียรนั่นเองเป็นอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าโดยพยายามปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะซึ่งถือเป็นปี2569นี้ถือเป็นปีที่36ในการรำลึกถึงสืบนะคะเสถียรด้วยนั่นเองนะคะขณะเดียวกันปี69นี้ถือว่าครบ40ปีถ้าเกี่ยวเนื่องกับสุราษฎร์ธานีเนาะกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านะคะในพื้นที่ของเขื่อนชิ่วหลานเนาะก็ตอนนั้นเองเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในการที่ให้คนไทยเนาะหันกลับมาตระหนักในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมของบ้านเรานั่นเองค่ะทีนี้จากเรื่องของภาพรวมวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารเนอะในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันรวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งภาพรวมในพื้นที่ของเราแล้วก็ใน3จังหวัดด้วยค่ะโดยวันนี้คุณผู้ฟังขาสิ่งที่ต้องติดตามไฮไลท์สำคัญก็คือวันนี้จะมีการประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งแรกเนาะคุณผู้ฟังขาที่จังหวัดสงขลานะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะเริ่มเข้าประชุมกันแล้วแล้วจะมีมติเด่นๆอะไรสำคัญนั้นเดี๋ยวมุกมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงเนาะจากช่วงเช้าที่ผ่านมารายการผู้ว่าคุณประชาชนก็มีการหยิบยกในประเด็นสำคัญแล้วล่ะว่าวันนี้ครม.จะมีการประชุมอะไรบ้างมติอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะขณะเดียวกันวันนี้เองค่ะรายการของเรานะได้รับเกียรติจากทางด้านของเลขานุการค่ะศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดโพธาวาสในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะที่จะมาประชาสัมพันธ์งานดีๆเพื่อส่งเสริมศิลธรรมของเยาวชนค่ะกับงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่1ทศวรรษศิลธรรมนำไทยรวมใจน้อมวันทา99พรรษาองค์สังฆราชาเทิดไทยองค์พระพันปีคู่ฟ้าพระมหากรุณาธิคุณสถิตสถาพรค่ะก็ถือว่าเป็นงานดีๆอันนึงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีบ้านเราอะนะคะซึ่งอย่างที่มุกบอกไปแล้วค่ะช่วงนี้ AI เทคโนโลยีต่างๆก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นรายการของเราในช่วงสนทนาวันนี้จะได้มาเห็นถึงความสำคัญว่าศีลธรรมยังจำเป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาในทุกด้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวในช่วงแรกนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนคุณผู้ฟังคะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตนออกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดย24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตนออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางและทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูเจาะกันเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะ ดูจากเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอขนอมสิชนนพิตำพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่และบางขันลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะมากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำ

หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศกันบ้างค่ะมาดูในเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางมาที่จังหวัดสงขลาเนาะเพื่อติดตามลงตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมครม.ช่วงนี้ละค่ะเดี๋ยวช่วงประมาณ9 โมง 9 โมงครึ่งเนาะก็จะมีการประชุมครม.เต็มรูปแบบเต็มครบวงนะคะที่จังหวัดสงขลาของเรานี่แหละค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลากหลายภารกิจก็คือนายกได้เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าสงขลานะคะชูเรื่องของต้นทุนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อหนุนสงขลาสู่เมืองมรดกโลกค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะก็ได้ไปแก้ปัญหาเนาะดูเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสันติสุขในชายแดนใต้ค่ะโดยมีการประกาศเดินหน้าสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนเปิดเวทีรับฟังและก็ชูพลังคนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายกก็ได้ไปร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเนี่ยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเนาะโดยระบุค่ะว่าทั้ง3จังหวัดเนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากแก้ไขปัญหาความไม่สงบแล้วก็เรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสเนาะในการพัฒนาในหลากหลายด้านอย่างยะลาเองก็จะมีการโอกาสในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพโดยเฉพาะด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสก็มีศักยภาพเรื่องของพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียได้ซึ่งวันนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาค่ะรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ผู้ประสานงานที่เข้าใจบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะประธานที่ปรึกษาของนายกซึ่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานนะคะในจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลมีความเข้าใจวิถีชีวิตตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะคะเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่ะโดยมีการไปรับฟังเสียง5จังหวัดค่ะก็คือรวมที่สงขลาแล้วก็สตูลเข้าไปด้วยในการพัฒนาในครั้งนี้เนาะในการประชุมครั้งนี้โดยได้มอบให้รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงงานต่างๆในราคาพิจารณาข้อเสนอแนะเนาะจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ขอให้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่นะคะเพื่อลดข้อจำกัดในขั้นตอนที่ไม่จำเป็นตลอดจนกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะก็อันนี้เป็นภาพรวมเนาะการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของภาพรวมอื่นๆข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะก็นอกจากประเด็นที่ครม.เองเนาะก็ลงพื้นที่ไปต่างๆแล้วค่ะวันนี้เองก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวใต้บ้านเราก็มีผลแล้วหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนะคะก็สาระสำคัญก็คือการปลดล็อกเนาะให้พ้นจากสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงแล้วก็ซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันเนาะวันนี้เองถือว่าวันแรกค่ะที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีเปิดเรียนวันแรกนะคะหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนเนาะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็คุณครูจากโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีเนี่ยมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนพร้อมตรวจค้นอาวุธแล้วก็สิ่งของต่างๆกับนักเรียนทุกคนก่อนเข้ามายังในพื้นที่ของโรงเรียนค่ะทั้งนี้นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการกพฐค่ะก็ได้เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะก็ปิดไปตั้งแต่เกิดเหตุช่วงที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เปิดเรียนเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ถือว่าเคสนี้เองก็มีการขยายผลนะคุณผู้ฟังคะไปยังในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะในการแก้ปัญหาความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในพื้นที่หมายถึงว่าเรื่องราวที่จะมาช่วยยกระดับเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมากขึ้นขอให้ไม่เกิดเหตุแล้วในอนาคตและถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยความพร้อมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะการเข้มงวดตรวจขันการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยเป็นส่วนช่วยสำคัญเนาะที่จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำรอยได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้ก่อนที่จะไปติดตามติดอาวุธข้อความรู้ข้อกฎหมายเนาะเดี๋ยวในช่วงสนทนาเนี่ยเราจะมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลป
ธรรมค่ะมุกขอพาไปเล่าภาพรวม

ข่าวสารที่เกิดขึ้นเนาะในแต่ละจังหวัดของเรากันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปติดตามในช่วงหลังของรายการนะคะไปเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนคุณผู้ฟังคะเมื่อวันนี้ชุมพรก็มีการประชุมคณะกรมการจังหวัดค่ะประจำเดือนสิงหาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐแล้วก็เชิดชูเกียรติเนาะผู้ที่ทำคุณประโยชน์นั่นเองค่ะโดยได้มีการติดตามในเรื่องของงานต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบเดือนของจังหวัดด้วยนะคะมากันต่อค่ะจังหวัดมีการประชุมคอทีมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานแบบบูรณาการติดตามการใช้ประโยชน์ข้อมูล Province Data Dashboard ค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวนะคะเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายสำคัญค่ะการบริหารจัดการภัยพิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน Action Plan เนาะรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและก็การใช้ประโยชน์จากชุมพร Province Data Dashboard ด้วยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพค่ะต่อมาคุณผู้ฟังคะทางด้านของผู้ว่าค่ะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะคะโดยที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดจากในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนาะแล้วก็มีการประเมินหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้วยเพื่อติดตามการดำเนินงานโดยผู้ว่าราชการนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขาก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ต้องติดตามกันค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกค่ะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบนโยบายด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมาธิการกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดนะคะนำโดยนายสันติรัตนิยมค่ะรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงพื้นที่เนาะมาเป็นติดตามการประชุมนะคะเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายด้านธรรมาภิบาลของรัฐบาลสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจเรื่องของธรรมาภิบาลของจังหวัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของจังหวัดมีการประชุมบริหารการจัดระบบคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อพิจารณาโครงการติดตั้งระบบ CCTV ค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวเนาะเพื่อติดตามค่ะหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามแนวทางการจัดระบบคอมพิวเตอร์ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพื่อนำไปสู่โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือว่า CCTV ในชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะมาดูเรื่องของจังหวัดค่ะมีการจัดอบรมภาษาจีนกลางเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวในระดับสากล นะคะก็หลังจากที่พระธาตุเนาะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนาะการท่องเที่ยวก็จะมีการขยายตัวมากขึ้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในระดับสากลของจังหวัดนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของเหล่ากาชาดได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนาะที่ตำบลไสหมากอำเภอเชียนใหญ่ค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับทุกคนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังขาในประเด็นเรื่องของนครค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของ Thailand Zero Dropout มุ่งลดเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งเป้านักเรียนทุกคนต้องจบม.3นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะเพื่อร่วมการวิเคราะห์เนื้อปัญหาอุปสรรคแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดแล้วก็ชุมชนนั่นเองค่ะจากนครมาติดตามข่าวสารกันต่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวานจังหวัดเองมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อติดตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็เร่งขับเคลื่อนนโยบายหรือว่าภารกิจสำคัญของจังหวัดก็นำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะเพื่อติดตามการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นค่ะรวมถึงติดตามสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รวมถึงความมั่นคงในพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้ว่าค่ะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์พระราชกรณียกิจตามรอยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมนิทรรศการแล้วก็ลงนามถวายความอาลัยด้วยนะคะก็จัดขึ้นนะคุณผู้ฟังขาก็เป็นการร่วมโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะได้จัดตั้งขึ้นนะคะก็ภายในเทศกาลก็มีเรื่องของการแสดงผลงานมากมายเนาะการจัดชุดไทยพระราชนิยมเนาะการสแกน QR code ดูประวัติแล้วก็ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผู้ที่สนใจก็สามารถเดินทางไปชมเทศกาลได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังเก่านะคะในวันแล้วก็เวลาราชการด้วยนั่นเองค่ะมากันต่ออบจ.สุราษฎร์ธานีก็ได้จับมือเครือข่ายค่ะขับเคลื่อนโครงการเนื้อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็บทบาทสตรีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังขาก็ครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราค่ะ9นาฬิกา35นาทีได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธข้อความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เป็นการนำเสนอเรื่องของเจ้าหญิงนักกฎหมายจากมูลนิธินภาในพระดำริค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณวรสสัตยานุมัติค่ะรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดยะลาให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะรวมถึงติดตามข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถเสิร์ชค่ะ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้ทาง YouTube หรือว่า Facebook ได้เช่นเดียวกันนะคะ 9:39 นาทีค่ะอย่างที่มุกได้เกริ่นไว้ในรายการของเราณวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติพิเศษค่ะจากคุณมงคลบุญเลิศเลขาธิการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาสวันนี้ให้เกียรติที่จะมาพูดคุยค่ะในเรื่องของการจัดงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10ค่ะความเป็นศิลธรรมยังมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับการที่ปัจจุบันเนาะโลกเราเองมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมายค่ะวันนี้เราจะได้ไขคำตอบเรื่องนี้จากคุณมงคลทั้งหมดนี้นะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังค่ะคุณมงคลอยู่กับมุกแล้วสวัสดีคุณมงคลด้วยค่ะขออยากให้คุณมงคลแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ก็คุณมงคลบุญเลิศนะครับเป็นเลขานุการศูนย์ศึกษาพุทธอาทิตย์วัดโพธาวาสนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้เนาะเดี๋ยวจะเป็นห่วงอีกประมาณแค่2วันใช่ไหมคะคุณมงคลคะเราจะมีงานใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนาะกับงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10เกิดขึ้นภายใต้ธีมที่ชื่อว่า1ทศวรรษศิลธรรมนำไทยรวมใจน้อมมนทา99พรรษาองค์สังฆราชาเทิดไทยองค์พระพันปีคู่ฟ้าพระมหากรุณาธิคุณสถิตสถาพรมุกอ่านชื่อถูกนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะงานนี้ค่ะมีที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานอย่างไรคะ
2: ครับก็ งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนนะครับเราเริ่มเมื่อปี2557เป็นต้นมานะครับโดยเรามีแนวความคิดนะครับมาจากปราชญ์โลกนะครับก็คือหลวงพ่อพุทธาภิกขุแห่งสวนโมกว่าศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลกนะครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศศีลธรรมกลับมาโลกธาตุจะสงบเย็นนะครับนี่ก็คือแนวความคิดแล้วก็เป็นพระราชปณิธานหรือพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ว่าช่วยกันสร้างคนนี้บ้านเมืองนะครับก็เลยเป็นแนวความคิดในการจัดเวทีงานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนขึ้นแล้วก็มีการขยายพื้นที่จากกลุ่มเล็กๆก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขยายเป็น14จังหวัดภาคใต
1: ้ครับผมค่ะก็จะครอบคลุมนครชุมพรอะไรด้วยเนาะที่จะมาร่วมกันวันนี้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่เนาะจากชุมพรและนครด้วยถ้าเกิดมีคำถามก็พิมพ์เข้ามาได้ที่แชทหรือว่าทาง Facebook Live นะคะอย่างที่คุณมงคลได้บอกไปแล้วค่ะนี่คือความสำคัญมากๆเนาะโดยสุราษฎร์ธานีเองก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดที่มีความสำคัญที่พุทธทาสภิกขุเองก็มอบแนวทางเนาะวันเสาร์ที่ผ่านมามุกเพิ่งไปเที่ยวมาค่ะพี่มงคลค่ะที่สวนโมกเนาะก็เห็นคำที่พี่มงคลนี่แหละบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะงานของเราไม่ได้จัดขึ้นปีแรกจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่10แล้วความสำคัญของปีนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่อะไรและกิจกรรมภายในงานเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็คือความสำคัญของครั้งที่10ก็คือเราคิดว่าครบ1ทศวรรษก็คือ10ปีครบ1ทศวรรษก็คือจะเป็นก็กว่าจะผ่านพ้นข้ามเข้ามาได้เนี่ยเลข9เข้ามาถึงเลข10ถือว่าความยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้ความร่วมมือจากสถานศึกษาที่สำคัญคือปีนี้โรงเรียนพุนพินวิทยาคมเนี่ยได้รับเป็นเจ้าภาพสถานที
1: ่
2: เพื่อที่จะรองรับคนที่มาจากทั่วภาคใต้ที่เป็นอันตาเป็นนักเรียนเป็นคุณครูเองนะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรงเรียนพุนพินวิทยาคมเนี่ยได้ทำกิจกรรมคือเปิดบ้านวิชาการเขาเรียกเอาพ่อเล้าพุนพินวิทยาคมนะเพื่อเปิดแหล่งเรียนรู้ว่าโรงเรียนพุนพินเนี่ยมีกระบวนการการจัดเรียนการสอนอย่างไรถึงเป็นความเด่นในด้านต่างๆครับควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมของเยาวชนในสถานศึกษาด้วยครับ
1: ค่ะแล้วกิจกรรมในงานนอกจากมีเทศกาลแล้วมีอะไรอย่างอื่นให้พี่มงคลเล่าให้ฟังละเอียดให้นิดนึงค่ะ
2: ก็กิจกรรมภายในงานนะครับก็คือหนึ่งก็จะมีเทศกาลของเงินพุนพิวิยาคมนะครับเป็นด้านวิชาการแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู
1: ้
2: แล้วก็จะมีเทศกาลของสังสาคุณธรรมต้นแบบที่คัดเลือกจาก17จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วมาจัดเทศกาลนะครับโดยเน้นสถานที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับประมาณ24แห่งนะครับมาโชว์ผลงานหรือว่ามาแชร์ความสำเร็จนะครับด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งหมด9กิจกรรมหลักๆนะครับเช่นกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเนี่ยเป็นระดับประถมวัยแล้วก็มีการประกวดโครงงานคุณธรรมมีตอบปัญหาธรรมะมีสวดมนต์หมู่ทำนองสัพพัญญะมีบรรยายธรรมมีวาดภาพระบายสีมีขับเพลงร้องเพลงส่งเสริมให้ทำมีการประกวดภาพยนตร์สั้นแล้วก็ประกวดหนังสือเล่มเล็กนี่คือก้ากิจกรรมหลักๆนะครับ
1: จัดเต็มค่ะแล้วก็ครอบคลุมทุกด้านเนอะคุณมงคลค่ะอันนี้งานเนี่ยย้ำเลยเล่าตั้งแต่แรกเลยว่างานจะจัดขึ้นที่โรงเรียนพุนพินวิทยาคมค่ะระหว่างวันไหนถึงวันไหนเผื่อผู้ที่สนใจอยากจะร่วมไปชมไปดูการแข่งขันค่ะ
2: ก็ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กันยายนนะครับก็คืองานเราจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาก็คือ3วันที่3ที่4กันยายนนี้จะเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนนะครับก็ประมาณ 7,000 กว่าคนนะครับ 7,000 กว่าคนมาจากทั่วภาคใต้ตรงนี้เรารับสมัครแล้วก็สรุปผลแล้วก็จะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือของวันที่5กันยายนเนี่ยจะเป็นการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับเป็นระดับประเทศก็คือจะมีแต่ผู้บริหารการศึกษาแล้วก็คือผู้ในการโรงเรียนเราผู้ในโรงเรียนคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดที่มีการศึกษานี่มาจากทั่วประเทศนะครับมารับรางวัล 1,381 คนนะครับที่โรงเรียนพุนพินวิทยาคมครับ
1: ค่ะอันนี้คือเป็นไม่ใช่แค่ภาคใต
2: ้
1: ถูกต้องไหมครับพี่มงคลขาหมายถึงว่ารวมทั้งประเทศแต่สุราษฎร์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพปีนี
2: ้ก็คือสุราษฎร์ธานีจะตั้งแต่
1: ปีแรก
2: ปีห้าเป็นต้นมาแล้วก็ทำมาเพื่อคือแรกๆคือเราเริ่มที่สุราษฎร์ธานีก่อนเป็นจุดเล็กๆแล้วก็ขยายเป็น14วัดภาคใต
1: ้
2: อันนี้คือแห่งทักษะแต่ว่ารางวัลเนี่ยเราครอบคลุมทั่วประเทศ
1: โอ้ค่ะก็ถือว่าเป็นงานดีแล้วอย่างที่บอกแหละการันตีการก้าวมาสู่ปีที่10เนี่ยมันไม่ได้ธรรมดาแน่นอนเนาะกับการสร้างเครือข่ายแล้วก็ความสำคัญของงานในครั้งนี้ถูกไหมคะพี่มงคลคะทีนี้แสดงว่าในช่วงห่วงวันดังกล่าวเนี่ยสุราษฎร์ธานีจะได้ต้อนรับเนาะทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเกือบพันคนเลยทีเดียวเอ้ยหมื่นคน
2: เกือบหมื่นคนครับรวมกันทั้ง3วันเกือบหมื่นคนคร
1: ับ โอ้ค่ะก็มีประชาชนที่สนใจก็ไปร่วมได้
2: ไปร่วมดูได้
1: นะคะทีนี้อย่าง างที่มุกบอกไปค่ะผลตอบรับถือว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่
2: ผลตอบรับก็คือประสบความสำเร็จนะครับก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2568เนี่ยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2เป็นเจ้าภาพก็ยอดผู้เข้าร่วมก็ประมาณ 4,000 กว่าคนแต่พอปีนี้เนี่ยมันครบ1ทศวรรษคือกว่าจะผ่านบอกแล้วว่ากว่าจะผ่านมาถึงห่วงเนี้ยมันลากลำบากก็คือสับปัญหาแต่ว่าคนก็ความสนใจขึ้นว่าจะหาเวทีที่พัฒนานักเรียนในโรงเรียนแล้วเนี่ยต้องมาโชว์มาแชร์ให้คนต่างๆรู
1: ้
2: ว่าเราได้พัฒนาศักยภาพของเยาวชนยังไงนะครับก็เลยผลตอบรับมากขึ้นแล้วคาดว่าปีต่อๆไปเนี่ยที่จะจัดอีกเนี่ยก
1: ็
2: จะมีผลตอบรับมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้มุกว่าพอยนี้น่าสนใจพี่มงคลค่ะความน่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องศีลธรรมเนาะถ้าแบบพูดในหมู่เยาวชนบางคนใช่ไหมคะหรือเขาอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไหมกับการไปวัดกับการนับถือหรือว่าการเขาเรียกอะไรการนำศีลธรรมมาใช้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งปัจจุบันเนาะเทคโนโลยีต่างๆมันก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอะไรที่พี่มงคลคิดว่าสิ่งนี้มันทำให้ยังมีคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่เป็นจำนวนมากแล้วมันสำคัญแค่ไหนที่เด็กยุคนี้ยังต้องมีศีลธรรม
2: ครับก็ถ้าเราย้อนกลับไปเหมือนที่ว่าท่านหลวงพ่อพุทธาบอกว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งก็คือเมื่อเราสร้างคนดีแล้วเนี่ยความเก่งก็จะตามมาแล้วก็เมื่อเก่งแล้วดีแล้วเก่งแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเราสร้างคนเก่งก่อนเนี่ยคนเก่งอาจจะไม่ได้เป็นคนดีเสมอไปท
1: ั
2: ้งนั้นเนี่ยสังคมไทยตอนนี้เหมือนกับในหลวงเกล้าว่าเราต้องช่วยกันสร้างคนดีบ้านเมืองเพราะคนเก่งมีเยอะแล้วแต่คนดีเนี่ยมีน้อยแต่เราคิดว่าทุกคนน่ะดีหมดแต่อยู่ที่ว่าตัวเองจะเปิดออกมามากน้อยขนาดไหนท
1: ั้
2: งนั้นเนี่ยเวทีนี้ก็เป็นเวทีหนึ่งเหม
1: ือ
2: นบอกว่าส่งเสริมการศึกษาให้ส่งเสริมคุณธรรมเนี่ยก็ได้มาว่าเขาแต่ละโรงเรียนแต่ละสาขาเนี่ยมีกระบวนการในการพัฒนาด้านคุณธรรมของนักเรียนเนี่ยอย่างไรบ้างแต
1: ่
2: วิธีการเพราะว่าแต่ต่างๆนี่อยู่ในพื้นที่บริบทที่ไม่เหมือนกันด
1: ัง
2: นั้นมีต้องมีวิธีการในการเหมือนว่าถ
1: ้
2: าเด็กในเมืองเทคโนโลยีครอบงำเยอะเราจะไม่บริหารจัดการไงถ้าเด็กด้านนอกก็จะง่ายหน่
1: อ
2: ยเพราะว่าการที่จะ
1: สิ่
2: งเราจะน้อยลงแต่ว่าพ้องในเนี่ยมันก็จะเป็นการท้าทายของผู้บริหารของครูมากขึ้นแต่เราก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาแล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยดูแล้วก็ประคับประคองที่จะให้ไปถึงฝั่งให้ได้
1: งานนี้อย่างที่พี่มงคลบอกแล้วค่ะว่านอกจากจะเรื่องของส่งเสริมเนาะการเป็นเวทีให้กับน้องๆได้มาแสดงความสามารถแล้วเนี่ยยังเป็นเวทีสำคัญที่จะเหมือนสร้างเครือข่ายนะพี่มงคลคะให้กับครูหรือว่าสถานศึกษาเองเนี่ยแชร์และเปลี่ยนวิธีการรับมือเนาะในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วเราจะปลูกฝังเรื่องของศีลธรรมให้เหมาะกับบริบทในแต่ละโรงเรียนยังไงด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการแชร์กันด้วยเนาะในส่วนนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆมุกรู้สึกว่าเหมือนพออ่านทีมงานเนาะมีการเป็นการน้อมบรรทาเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์พระสังฆราชแล้วก็เทิดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยถูกต้องไหมคะอยากขยายความทีมนี้นิดนึงก็ได้ค่ะ
2: ก็คือในสโลแกนของงานปีนี้นะครับก็คือในคุณพิพยาคมเนี่ยเป็นคนคิดสโลแกนให้ว่า1ทศวรรษศีลธรรมนำไทย
1: ค่ะ
2: ครับรวมใจน้อมบรรทา 99 พรรษาองค์สังฆราชานี่ก็คือปีนี้เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชของเราหรือว่าสมเด็จพระยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 99 พรรษาเราถือว่าเป็นปีมหามงคลนะที่คนที่จะอายุได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับมันคือยากนะครับประคับประคองตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือพระองค์เนี่ยเป็นประมุขแห่งสงฆ์แล้วก็เป็นผู้นำแห่งศีลธรรมไทยนะคร
1: ับ
2: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราน้อมเพื่อถวายพระเกียรตินะครับแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับก
1: ็
2: คือก็เอาวาระต่างๆมารวมกันเป็นชื่องานของเราครับ
1: ค่ะก็ในหลายโอกาสเนาะแล้วก็เป็นงานส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้เคารพถึงเรื่องของความสำคัญของสถาบันหลักของชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์เนาะค่ะทีนี้ปีนี้พี่มงคลค่ะเรามีความคาดหวังอะไรไหมคะว่าคนที่มาร่วมงานหรือว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมหรืออะไรโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของศีลธรรมในเยาวชนยังไงบ้าง
2: ครับก็คือที่สำคัญก็คือพอเราทำงานเนี่ยทุกภาคส่วนให้ความสำคัญโดยเพราะเนี่ยศูนย์ศึกษาพระนางทิพย์วัดโคสาวาสเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความสำคัญของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคือท่านชาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับท่านได้มอบรางวัลรางวัลชนะเลิศนะครับก
1: ับ
2: ทุกการแข่งขันแล้วก็ท่านประสบเรียงเงินนะครับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัลรองชนะเลิศ แล้วก็ท่านอธิบดีกรมก็ให้เกียรติบัตรเนี่ยคือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อถามว่าเราไม่ได้ว่าเอารางวัลไปที่ตั้งแต่มันเป็นแค่ของขวัญสำหรับคนที่ตั้งใจทุกคนตั้งใจหมดแต่ว่ามันก็การรับกองแข่งขันมันก็ต้อง
1: ม
2: ีนะครับแต่ว่าความคาดหวังก็คือเมื่อเราพัฒนาในด้านวิชาการแล้วเนี่ยการพัฒนาด้านคุณธรรมก็ต้องควบคู่ไปด้วยดังนั้นนอกจากเด็กจะได้รางวัลแล้วเนี่ยเด็กจะได้คุณธรรมที่เกิดขึ้นเช่นถ้าเราไม่ได้ที่1ได้ที่2เนี่ยเราได้ที่3เราก็ต้องยอมรับเหมือนเวลารู้แพ้รู้ชนะคือต้องทําใจคือกิจกรรมผมเนี่ยนะครับส่วนมากโครงการเนี้ยแต่เราไม่ใช้คําว่าแข่งขันเราใช้คําว่าประกวด
1: ค
2: ือประกวดความดีกันเพราะการประกวดคือการปฏิบัติธรรมนะครับคือตั้งใจเป็นกลางไว้ก่อนถ้าแข่งขันต้องเอาดีเอาเด่นกันแต่ว่าเราใช้คําว่าประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับ
1: นี่ขนาดฟังชื่องานยังรู้สึกว่าศีลธรรมมันอยู่สอดแทรกในทุกองค์ประกอบของการจัดงานเลยเนาะคุณผู้ฟังคะถ้าฟังอยู่เนาะฟังพี่มงคลอยู่ก็จะได้ซึมซับในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้แนวคิดคืออย่างพี่มงคลเป็นตัวแทนมาเล่าให้ฟังเนาะยังมีการสอดแทรกแนวคิดหรือว่าทัศนคติที่ดีมากๆในเรื่องของศีลธรรมที่จะเกิดขึ้นในงานนี้เลยค่ะพี่มงคลอยากจะมีอะไรฝากหรือว่าเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนาะมาร่วมงานดังกล่าวหรือว่าพูดถึงมิติการมีศีลธรรมก็ได้นะคะ
2: ก็คือก็คืออยากเชิญชวนนะครับคนที่นอกเหนือจากการศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปคนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมคือไม่ได้แข่งทักษะอะไรเนี่ยแต่ว่าสามารถมาดูได้มาชมความสำเร็จของแต่ละศึกษามาให้กำลังใจแก่ลูกนักเรียนที่เข้าแข่งขันได้แล้วในภายในงานเนี่ยก็คือในพิพิธภัณฑ์คมเนี่ยได้วางแผนไว้อย่างดีเพราะว่าทั้งสถานที่จอดรถหรือว่าที่รองรับเนี่ยเพราะว่ารถเป็นจำนวนมาก
1: นะคร
2: ับเพราะปีที่ผ่านมาเหมือนรถทัวร์รถบัสมาจากต่างจังหวัดประมาณ 40-50 คันดังนั้นสถานที่รองรับเนี่ยโรงเรียนบุญพินมีความพร้อมตอนนี้ได้วางแผนเพื่อรองรับนอกจากคนแข่งขันแล้วคนที่มาร่วมต่างๆเพราะว่าสถานศึกษาที่เขาไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็อยากมาดูว่าเราทำอะไรในงานบ้างครับเห็น
1: ไห
2: มครับ
1: ค่ะมีการแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหรืออะไรช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษไหมคะพี่มงคลคะ
2: ก็เส้นทางกระจายตัวก็คือได้จะเป็นหน้าโรงเรียนนะครับก็แต่ว่าสถานีตำรวจปุ่นพินเนี่ยเป็นคุณในความสะดวกให้นะครับแล้วก็เรามีการแจ้งลงในเว็บของโครงการนะครับเส้นทางต่างๆสถานที่จอดรถหรือว่าการเดินรถต่างๆว่าเรามีจุดจอดรถอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ศึกษาตรงนั้นครับ
1: ได้ค่ะอยากให้เปิดเผยช่องทางนิดนึงเผื่อผมมุกหรือว่าคนที่สนใจอยากไปดูว่าเหมือนบอร์ดเวลากิจกรรมมีแข่งอะไรหรือว่าเดินทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูที่ไหนได้เว็บไซต์หรือว่าเฟซบุ๊กอะไรไงบ้างไหม
2: ครับก็ดูได้ในเฟซบุ๊กของสุสานวันอาทิตย์วัดโพธาวาสนะครับที่เราเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของเรียนพุทธพิทยาคมนะครับซึ่งเรียนก็ได้ลงข้อมูลไว้นะครับ
1: ค่ะก็ช่วงวันที่3ถึง5กันยายนนี้ค่ะช่วงเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะคะพี่มงคลคะ
2: ตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 16:00 นครับ
1: ค่ะก็คือช่วงเช้าเน
2: า
1: ะค่ะ 8:00 ถึง 16:00 นะคะวันดังกล่าวนี้น้องจากโรงเรียนพุนพินก็คือเป็นวันหยุดไปถูกมั้ยคะพฤหัสศุกร์
2: ก็คือนักเรียนในพุนพินก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกิจกรรมเพราะว่าเปิดภาควิชาการด้วยก็ถือว่านักเรียนจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยคร
1: ับ ได้ค่ะก็พฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์นี้นะคะก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นวันที่3ถึง5กันยายนนะคะ8ถึง16:00 นหรือว่า8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะช่วงท้ายแล้วค่ะคุณนุ่นฟังขาพี่มงคลมีอะไรอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าพูดถึงอะไรเพิ่มเติมของโครงการนี้ไหมค่ะ
2: ที่สำคัญก็คือโครงการจะเกิดความยั่งยืนนะครับงานมาการเกิดความยั่งยืนเนี่ยต้องได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายแล้วก็เห็นความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราเหมือนกับเรามีแค่น็อตตัวเดียวเราไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้มากมายนะครับแต่ถ้าเราเป็นน็อตหรือว่าเราเป็นพลังรวมกันนะครับจะเป็นพลังที่ใหญ่แล้วก็อยากให้โครงการเนี้ยนะครับได้มีต่อไปนะครับเพราะว่าสมัยวัดโพธาวาสนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็พยายามสานต่อนะครับทำเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ต้องได้หนึ่งก็คือทีมงานที่ร่วมนะครับคือทุกๆปีเนี่ยเหมือนว่าโรงการศึกษาที่เป็นการศึกษาใหญ่ๆนะครับก็เห็นความสำคัญนะครับเหมือนในบุญพินเห็นความสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือปี2570นะครับก็คือเป็นหน้าโรงเรียนสุรพิยา2นะครับได
1: ้
2: อาสารับเป็นเจ้าภาพนะครับในปีต่อไปซึ่งวันที่3กันยาเมื่อเราเปิดงานแล้วเนี่ยโรงเรียนสุรพิยา2ก็จะไปรับธงต่อนะครับก็คือรับเป็นเจ้าภาพเหมือนเราแข่งกีฬาแข่งชาตินะครับรับเป็นเจ้าภาพต่อไปแต่ว่าเราเป็นการสร้างสังคมคุณธรรมรับต่อเรื่องคุณธรรมส่งไม้ต่อเรื่อยๆมันก็จะมีความยั่งยืนขึ้นครับ
1: ค่ะก็ปีหน้านี้จัดในห่วงเวลาเดียวกันด้วยไหมคะหมายถึงว่าช่วงประมาณ
2: ช่วงประมาณกันยายนครับ
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็จัดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็หวังว่ามันจะงอกเงยเนาะศิลธรรมก็จะงอกเงยจากกลุ่มน้องๆวันนี้10,000 คนปีหน้าอาจจะขยายไปมากกว่านี้แล้วก็ขยายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทั่วทั้งประเทศของเราเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมุกฝากไว้ด้วยค่ะงานดีๆแบบนี้กับงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่10ปีนี้จัดใต้สโลแกน1ทศวรรษศิลธรรมนำไทยรวมใจน้อมมนทา99พรรษาองค์สังฆราชาเทิดไทยองค์พระพันปีคู่ฟ้าพระมหากรุณาธิคุณสถิตสถาพรค่ะงานจัดขึ้นวันที่3วันพฤหัสบดีนี้แล้วไปจนถึงวันเสาร์3ถึง5กันยายนนี้นะคะเวลา 8:00 นถึง 16:00 นตรงนะคะผู้ที่สนใจไปร่วมกิจกรรมได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะติดตามข่าวสารต่างๆเนาะโปรแกรมงานต่างๆดูได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมหรือว่าทางเพจนะคะของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธวาสนะคะพี่มงคลคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่มงคลบุญเลิศค่ะเลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาสด้วยที่มาร่วมให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสัมภาษณ์เนาะรวมถึงให้รายละเอียดข้อมูลซึ่งสำคัญมากๆในยุคปัจจุบันที่มีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยที่อาจจะทำให้เรื่องของศีลธรรมอาจจะเบาบางลงงานมหกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่จะมาช่วยส่งเสริมเรื่องของศีลธรรมให้กับเยาวชนไทยอย่างที่พี่มงคลได้บอกไว้แล้วค่ะคำกล่าวที่สำคัญของพระพุทธทาสภิกขุเนาะคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งนะคะดีก่อนแล้วค่อยเก่งคุณผู้ฟังคะสำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะช่วงท้ายของรายการเนาะวันนี้มุกขอลารายการเนาะไปพร้อมกับพี่มงคลด้วยนะคะแล้วก็กับรายการกลับมาพบกับรายการผู้ขออภัยค่ะคุยข่าว9โมงของเราเนาะช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้มุกออนปวีวงศ์วชิราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สวท.ใน3จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดหมายชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่งท่านด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารของทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหา5จังหวัดภาคใต้นะคะป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐเร่งพัฒนาทุกมิตินะคะทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอาชีพคุณภาพชีวิตสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวผลักดันสงขลาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนะคะแล้วก็ประเด็นส่งท้ายสำหรับรัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์นะคะรับอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านวาง3เป้าหมายดึงลงทุนผลิตเพื่อส่งออกและยกระดับชิ้นส่วนไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะแต่ในวันนี้นะคะวันที่1กันยายนค่ะเป็นวันสืบนาคเสถียรนะคะเพื่อเป็นการระลึกนักอนุรักษ์ผู้ยืนหยัดเพื่อผืนป่าและสัตว์ป่านะคะซึ่งวันที่1กันยายนของทุกปีค่ะผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นวันสืบนาคเสถียรนะคะวันที่คนไทยร่วมกันรำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตเลยในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่านะคะโดยที่มีคำกล่าวที่สะท้อนเจตนารมณ์ของเขาอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าเพราะพวกเขาพูดไม่ได้นะคะประโยคสั้นๆที่ยังคงมีความหมายแล้วก็เตือนใจสังคมมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะการรำลึกถึงสืบนาคเสถียรนะคะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่1กันยายน2533เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสให้สังคมได้กลับมาทบทวนถึงคุณค่าของมรดกที่ทิ้งไว้นะคะนั่นก็คือการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การปกป้องผืนป่าให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าแล้วก็ระบบนิเวศด้วยนะคะซึ่งเมื่อกล่าวถึงสืบนาคเสถียรนะคะชื่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็มักจะถูกกล่าว ถึงนะคะควบคู่กันอยู่เสมอเลยนะคะพื้นป่าแห่งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันออกนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและก็ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2534นั่นเองค่ะโดยความสำคัญของห้วยขาแข้งนะคะไม่ได้อยู่แค่ความกว้างใหญ่ของพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ยังอยู่ที่บทบาทของการเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งเข้าไว้ด้วยกันด้วยนะคะก็ทำให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายหากินแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติการที่มีพื้นที่ป่าที่ต่อเนื่องนะคะก็ยังช่วยรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ป่าและยังเพิ่มโอกาสในการดำรงอยู่ของสายพันธุ์ต่างๆได้ในระยะยาวด้วยนะคะพื้นป่าแห่งนี้ค่ะยังคงเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากแล้วก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นควายป่าเสือโคร่งแล้วก็สมศิษย์นะคะรวมไปถึงสัตว์ป่าอีกจำนวนมากเลยค่ะโดยเฉพาะเสือโคร่งซึ่งก็อยู่ในฐานะของผู้ล่าลำดับสูงของห่วงโซ่อาหารนะคะการดำรงอยู่ของเสือเป็นหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญเลยค่ะของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั่นเองขณะที่สัตว์กินพืชแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆก็ต่างที่จะมีบทบาทในการรักษาสมดุลของพื้นป่าด้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่ห้วยขาแข้งในวันนี้ค่ะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากความพยายามของนักอนุรักษ์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารวมไปถึงผู้คนจำนวนมากเลยค่ะที่ได้ปกป้องพื้นป่านะคะตลอดไปจนการทำงานอย่างจริงจังของสืบนาคเสถียรที่พยายามผลักดันให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็ความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะถึงแม้ว่าผ่านไปกว่า36ปีนะคะนับตั้งแต่เช้ามืดของวันที่1กันยายนปี2533นะคะแต่ว่าชื่อและเจตนารมณ์ของสืบนาคเสถียรก็ยังคงเป็นอยู่ในความทรงจำของคนไทยนะคะแล้วก็ถูกส่งต่อผ่านงานอนุรักษ์ในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งสำหรับคนรุ่นหลังนะคะการสืบสานถึงเจตนารมณ์นะคะอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการเข้าป่าหรือว่าการล่าตระเวนนะคะแต่ว่าอาจจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวค่ะด้วยการลดพฤติกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนการฆ่าสัตว์ป่าลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยค่ะแล้วก็ร่วมการส่งเสียงให้สังคมได้เห็นความสำคัญของธรรมชาตินะคะเพราะว่าพื้นป่าและสัตว์ป่านะคะอาจจะยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ต้องการจากมนุษย์ก็คือการที่เราช่วยกันเป็นเสียงให้แทนนะคะแล้วก็ร่วมกันรักษาบ้านหลังนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปสำหรับคนแล้วก็สัตว์ป่าในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันสืบนาคเสถียรนะคะรำลึกนักอนุรักษ์ผู้ยืนหยัดเพื่อผืนป่าและสัตว์ป่านั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่รับฟังและแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้นะคะโดยการป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วย การผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ีครับพบกับผมโอมธัญบีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะคะเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนพร้อมกับติดตามฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และการระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่นะคะโดยการเร่งแก้ไขที่จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและการพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและก็ศูนย์พักพิงให้พร้อมรับต่อสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็ได้มีการร่วมให้เป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะภายใต้แนวคิด Green Transportเพื่อการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและการโลจิสติกนะคะระหว่างชาวไทยแล้วก็อันดามันนั่นเองควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติด้วยนะคะโดยการกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงแล้วก็เร่งดำเนินการในทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้นะคะพร้อมกับรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโดยการย้ำค่ะว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นฐานสำคัญเลยในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้วยค่ะทั้งด้านของการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมความพร้อมรับภัยการยกระดับด่านประดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังด้วยนะคะเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสะท้อนถึงการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลนะคะที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนแล้วก็นวัตกรรมด้วยเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนภาคใต้นั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยให้ความสำคัญ3เรื่องหลักเลยค่ะคุณผู้ฟังคะได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นั่นเองค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ที่ประตูระบายน้ำหน้าขวนนะคะที่คลองภูมินาถดำริติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และก็ระบบป้องกันอุทกภัยที่เมืองหาดใหญ่ค่ะหลังจากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมานะคะโดยทางรัฐบาลก็ได้เร่งแก้ไขที่จุดคอขวดขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งที่กีดขวางทางน้ำพร้อมกับบูรณาการข้อมูลฝนปริมาณน้ำแล้วก็สภาพอากาศนั่นเองเพื่อให้การประเมินสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยเนี่ยมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นโดยสำหรับคลองร.1นะคะกรมชลประทานก็ได้เร่งซ่อมแซมผนังคอนกรีตแล้วก็เสริมความแข็งแรงด้วยคันคลองด้วยชีทฟิลประมาณ 5,000 แผ่นด้วยกันนะคะตลอดแนวเลยจำนวน2กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ขุดลอกคลองสายสำคัญด้วยซึ่งโครงสร้างซ่อมแซมคลองร.1เนี่ยมีวงเงิน400ล้านบาทก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบชลประทานภาคใต้รวม66โครงการด้วยกันนะคะในวงเงินกว่า821ล้านบาทขณะที่แผนระยะยาวก็จะพัฒนาคลองผันน้ำเส้นใหม่ความยาว53กิโลเมตรด้วยกันนะคะในการรองรับการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมไปถึงการนำระบบพยากรณ์และการเตือนภัยน้ำท่วมด้วย Machine Learning นะคะในการมาปรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงให้พร้อมเลยค่ะลดขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้ทางประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อมีการเกิดเหตุค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ไม่ใช่แค่การรับมือเฉพาะหน้านะคะแต่ว่าต้องวางแผนวางระบบให้มีความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองและจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะ

0: กับอำเภอเขาชัยสนที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะและโครงการสะพานเชื่อมก่อลันตาที่จังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของใต้เลยนะคะภายใต้แนวคิดกรีนทรานสปอร์ตนั่นเองมุ่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะเนื่องจากทั้ง2โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างสะพานเพื่อเชื่อมการเดินทางนะคะแต่ว่าเป็นสะพานแห่งโอกาสที่จะช่วยลดระยะเวลาแล้วก็ระยะทางด้วยนะคะเพิ่มการสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และก็การช่วยเหลือฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะลันตาซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงพึ่งพาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์นะคะโดยสะพานทั้ง2แห่งก็จะช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันเอาไว้นะคะเป็นการเพิ่มศักยภาพรอบพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาแล้วก็เกาะลันตาด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงการช่วยลดต้นทุนด้วยนะคะและรวมไปถึงด้านโลจิสติกด้วยนั่นเองค่ะผู้ฟังคะซึ่งก็จะเป็นแรงเคลื่อนสำคัญเลยที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้นั่นเองค่ะโดยทางรัฐบาลนะคะก็ได้ออกมาย้ำว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะต้องไม่แลกกับการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลานะคะซึ่งก็เป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิระวดีแล้วก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศด้วยค่ะจึงได้กำหนดให้การก่อสร้างดำเนินการภายใต้มาตรฐานแล้วก็มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดเลยนะคะพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้การพัฒนาสังคมคมนาคมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนี้สามารถเติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางของนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดแล้วก็แนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะคะก็คือจังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีโดยการนำปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่นี้นะคะมาพิจารณาใน4ด้านด้วยกันก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติด้วยนะคะเพื่อให้ข้อเสนอนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตั้งแต่มาตรการเร่งด่วนไปจนถึงการวางรากฐานได้ในระยะยาวเลยค่ะโดยด้านเศรษฐกิจนะคะก็มีข้อเสนอที่จะให้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังอุทกภัยเชื่อมโยงเส้นทางสตูลกับเปอร์ลิสนะคะลดต้นทุนภาคการเกษตรและประมงพัฒนาตลาดกลางแล้วก็ระบบห้องเย็นขุดลอกร่องน้ำสงขลาและปัตตานีพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อนะคะรวมไปถึงส่งเสริมการลงทุนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ One Stop Service และการแก้ไขข้อจำกัดด้านการค้าชายแดนโดยเฉพาะที่ด่านสะเดานั่นเองค่ะส่วนในด้านของสังคมนะคะมีการมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิตด้วยนะคะพัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรเลยผลักดันโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า MedHub นั่นเองพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดดูแลแรงงานไทยในมาเลเซียผู้สูงอายุเด็กนอกระบบแล้วก็ครัวเรือนที่ยากจนนะคะรวมไปถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนในด้านความมั่นคงค่ะก็มีการเสนอในการพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีให้เป็นสมาร์ทเช็คพอยต์นะคะโดยใช้ระบบ CCTV เอ็กซเรย์แล้วก็ไบโอเมตริกเชื่อมกับทางฐานข้อมูลกลางของรัฐนั่นเองควบคู่กับการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ชุดคุ้มครองตำบลการสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนและการบูรณาการของสอบตนะคะแล้วก็กอรมนกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะในการป้องกันปัญหาความไม่สงบอย่างเป็นระบบเลยและสุดท้ายก็คือด้านภัยพิบัตินะคะได้มีการเสนอเร่งแก้ข้อจำกัดด้านระบบระบายน้ำเครื่องจักรแล้วก็กำลังบุคลากรระบบแจ้งเตือนภัยและความล่าช้าในการเยียวยานะคะพร้อมกับผลักดันงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพในระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็ควนลังนะคะเร่งในการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากภัยพิบัติใน45โครงการด้วยกันและยังสนับสนุนงบประมาณ20ล้านบาทนะคะในการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดปัตตานีค่ะอีกทั้งก็ยังได้รับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาส นะคะโดยย้ำเลยค่ะว่าหากสร้างสันติสุขและความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนก็จะเปิดโอกาสให้พื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเลยทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวเกษตรแล้วก็ประมงนั่นเองโดยการเน้นย้ำนะคะว่าความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมส ามารถเป็นพลังของชุมชนได้โดยจะสร้างสันติสุขก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่ให้เป็นกำลังสำคัญนะคะภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบนั่นเองเพื่อให้การรับฟังเนี่ยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะรวมไปถึงกำชับนะคะว่าเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ก็ให้เร่งทำโดยทันทีเลยส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็ข้อจำกัดนะคะโดยข้อสรุปทั้งหมดนี้ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อผลักดันให้เป็นโครงการมาตรการแล้วก็งบประมาณที่ตอบโจทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของนายสิหศักดิ์ฟัวเกียรติแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการที่ด่านศุลกากรประดังเบซานะคะเพื่อการรับฟังปัญหาและอุปสรรคของจุดผ่านแดนตลอดไปจนการหารือแนวทางเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการโดยการมุ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนแล้วก็การขนส่งสินค้าข้ามแดนนะคะเพื่อการสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจการทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะโดยเน้นนะคะในโครงการธนาคารปูม้าแล้วก็โดมปะการังนะคะรวมไปถึงการอนุรักษ์โลมาอีราวดีด้วยเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะโดยทางกระทรวงอวนะคะก็เตรียมที่จะต่อยอดโครงการธนาคารปูม้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะคะเพื่อการวิเคราะห์สภาพน้ำและอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยปูม้าและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกับเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์และสตาร์ทอัพนะคะเพื่อการพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ผลักดันภาคใต้ให้เป็น Living Lab ด้วยนะคะด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติภายใต้แนวคิด Nature Positive นั่นเองซึ่งปัจจุบันค่ะโครงการคืนปูม้าสู่ทะเลไทยเนี่ยก็ได้ขยายธนาคารปูม้าแล้ว 5,605 แห่งด้วยกันนะคะครอบคลุม20จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศเลยส่งผลให้ปริมาณปูม้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 67% ด้วยกันนะคะแล้วก็จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้52แห่งขณะที่นวัตกรรมโดมปะการังก็ช่วยลดพลังงานคลื่นฟื้นฟูชายฝั่งและยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำซึ่งก็พบสัตว์น้ำแล้ว64ชนิดด้วยกันนะคะและชายหาดก็ฟื้นตัวอยู่ที่ 2.99 ไร่ด้วยกันนะคะแล้วก็ระหว่างการจัดทำโดมปะการังเพิ่มเติมไปอีก797แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติธนาคารมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและชุมชนก็ยังคงร่วมขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรการสร้างอาชีพและรายได้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดำเนินการใน4จังหวัดภาคใต้นะคะรวมกว่า112แห่งด้วยกันตลอด8ปีที่ผ่านมาเลยซึ่งในโอกาสนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับทางนักวิจัยผลงานเด่น24ผลงานด้วยกันนะคะแล้วก็มอบตราสัญลักษณ์ Local GrowthEngine นะคะให้แก่ทางธนาคารปูม้า28แห่งใน6จังหวัดภาคใต้นะคะสะท้อนการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรสร้างความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนชายฝั่งได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่รับฟังและแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้นะคะโดยการป้องกันอุทกภัยและการเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐที่ได้เร่งพัฒนาทุกมิติเลยนะคะทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอาชีพคุณภาพชีวิตสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวและดันสงขลาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: เมื่อคุณดื่
2: มไปก่อนด้วย
1: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: มา

0: ะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยแต่ปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดก็วัดนี่
0: ให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมุ่งส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโซล่ารูฟท็อปไม่เพียงสร้างความสุขให้กับคุณแต่ยังสร้างอนาคตสดใสให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขับเคลื่อนนวัตกรรมลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกคนโซล่ารูฟท็อปพลังงานเพื่อคุณอนาคตเพื่อโลกติดตั้งวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: พี่น้องต้องรู
6: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐค่ะได้เร่งพัฒนาในทุกมิติเลยนะคะทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอาชีพคุณภาพชีวิตสาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวและการผลักดันสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอของการพัฒนาจังหวัดสงขลานะคะและการรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยในการยึดหลักปรับพิทักษ์และปราบนะคะควบคู่กับกฎหมายและหลักมนุษยชนโดยนายวรวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดมหกรรมรวมพลัง3มิติในการพา SME ไทยโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็อัพสกิลรีสกิลนะคะและการปรับตัวต่อมาตรฐานและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดโลกส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการทำสวนยางอารยะเกษตรนะคะโดยการเพิ่มรายได้และการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและประสิทธิภาพของการระบายน้ำพัฒนาน้ำบาดาลและระบบกรองน้ำดื่มนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำในการเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำและรวมไปถึงการให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเลยค่ะส่วนนายจุรพัฒน์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินหน้าพัฒนาแรงงานให้มีความสอดคล้องกับทักษะและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะทักษะในเรื่องเฉพาะด้านการเชื่อมแล้วก็การตัดโลหะใต้น้ำนั่นเองทางด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในทุกช่วงวัยเลยสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ชุมชนริมรางรถไฟนะคะและทางด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลค่ะโดยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการในมาตรฐานเดียวกันนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งพัฒนาด่านสะเดาแล้วก็เดินทางข้ามแดนนะคะต่อยอดกีฬาเป็นสปอร์ตทัวริซึมขณะที่กระทรวงคมนาคมยกระดับการระบบการขนส่งสาธารณะนะคะการพัฒนารถเชื่อมต่อรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรและการผลักดันโครงการดิจิทัลทาวเวอร์นะคะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจราจรทางอากาศและการขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปของซีแพลนนะคะเชื่อมโยงการเดินทางและการสนับสนุนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนั่นเองค่ะซึ่งในก่อนช่วงก่อนการประชุมครม.นะคะก็ทั้งที่1ที่จังหวัดสงขลานะคะทางขอคณะรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ในการรับฟังปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะโดยการรับฟังปัญหาสถานการณ์อุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอจากทางผู้ปฏิบัติงานในพื้น ที่โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกภาคส่วนก็ต้องมองเห็นถึงภัยคุกคามแล้วก็สถานการณ์แบบภาพเดียวกันค่ะเพื่อการกำหนดแนวทางและการปฏิบัติให้เป็นไปตามทางนิทางเดียวกันนะคะโดยการยึดหลักปราบพิทักษ์ปราบนั่นเองโดยการควบคู่การปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ตามหลักของสิทธิมนุษยชนนะคะส่วนมิติของการพัฒนาและการสร้างความเข้าใจของประชาชนเนี่ยก็เห็นควรที่จะปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ให้มากขึ้นนำแนวคิดด้านการตลาดและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแคมเปญโครงการแล้วก็กิจกรรมที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะสิทธิของการรักษาพยาบาลของบิดามารดาซึ่งก็ผลักดันให้แนวทางบัตรทองฮีโร่นะคะโดยการให้บิดามารดาของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงได้รับสิทธิของการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์เดิมนั่นเองนะคะโดยนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้เปิดมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตอย่างยั่งยืนครั้งที่2ที่จังหวัดสงขลานะคะโดยมีการนำจัดกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจนะคะซึ่งนายวรวุฒิค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเนี่ยพร้อมเลยที่จะสนับสนุนสินเชื่อแล้วก็องค์ความรู้เพื่อช่วยให้ทางผู้ประกอบการ SME นี้สามารถดำเนินธุรกิจและการเติบโตได้อย่างเข้มแข็งโดยในปัจจุบันนะคะการแข่งขันทางธุรกิจให้มีความสำคัญกับทางสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อชุมชนและการจ้างงานของคนพิการและผู้สูงอายุรวมไปถึงมาตรฐานแล้วก็เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ SME ไทยก็ต้องเรียนรู้และการปรับตัวกับกติกาของการค้านะคะเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนและการก้าวเข้าสู่ตลาดโลกโดยให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อัพสกิลรีสกิลนะคะเพื่อให้การเข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางที่จังหวัดสงขลานะคะพร้อมกับการมอบนโยบายการยกระดับรายได้ชาวสวนยางให้มีการทำสวนยางแบบอารยะเกษตรนะคะซึ่งก็เป็นวิธีของการประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับทางเทคโนโลยีและงานวิจัยที่จะเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยการสนับสนุนชาวสวนยางรายย่อยปรับรูปแบบการทำสวนยางจากการปลูกยางเชิงเดี่ยวที่พึ่งพารายได้จากผลผลิตยางเพียงแค่อย่างเดียวนะคะไปสู่การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเลยผ่านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงหรือว่าการทำกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ควบคู่แบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับทางเกษตรกรชาวสวนยางมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกทั้งค่ะยางพาราก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเลยเป็นหนึ่งใน7ชนิดสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่จะนำเข้าสหภาพยุโรปและยังสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายได้นะคะซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมาการยุโรปก็ได้จัดตั้งไทยให้อยู่ในกลุ่มของ Low Risk นะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำทำให้สินค้ายางไทยถูกสุ่มตรวจที่ด่านศุลกากรของสหภาพยุโรปเพียงแค่ 1% ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาของผู้นำเข้าได้โดยตรงด้วยนะคะและอีกทั้งนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังเปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็จัดที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่ตำบลท่าช้างซึ่งก็เป็นกลไกระดับพื้นที่นะคะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้เทคโนโลยีและการให้บริการด้านดินและปุ๋ยให้กับเกษตรกรซึ่งก็สามารถตรวจวิเคราะห์ดินและผลิตปุ๋ยสั่งตัดตามความวิเคราะห์ของดินได้รวมไปถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะคะและทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพลุสาคูที่บ้านไร่นะคะตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่นั่นเองซึ่งก็เพิ่มความจุการเก็บน้ำจาก 25,000 นะคะตอนนี้ก็คือเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะผู้ฟังขาและยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ตอนนี้ก็คือเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่ะก็สามารถ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ต้องการแล้วก็เร่งระบายน้ำได้ดีขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นเองจะช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังได้ในพื้นที่นะคะและยังครอบคลุมในพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนด้วยกันด้วยและนอกจากนี้ก็ยังได้ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนที่บ้านทุ่งคอที่จะช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านด้วยนะคะทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบประปาบาดาลแล้วก็ระบบกรองน้ำดื่มแบบ reverse osmosis ได้นะคะก็สามารถผลิตได้ถึง 83,220 ลูกบาศก์เมตรต่อปีค่ะครอบคลุม438ครัวเรือนด้วยกันหรือว่า 1,259 คนนะคะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและยังเป็นแหล่งสำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ด้วยนั่นเองค่ะและทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาและสำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดสงขลานะคะก็ติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุมความประพฤติและการฟื้นฟูการแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระทำผิดพร้อมย้ำนะคะว่าให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาครวดเร็วสะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะที่ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำแล้วก็อุปกรณ์สเตลเลสสตีลเนกริงนะคะจากบริษัทปตท.เอนจิเนียริ่งนะคะโดยการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถในโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะเพื่อการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะที่สามารถสอดคล้องแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของทักษะการเชื่อมและการตัดโลหะใต้น้ำนะคะซึ่งก็เป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและการสร้างรายได้ให้แก่แรงงานอีกด้วยค่ะและทางด้านของนายนิกรสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาชีวิตของคนในทุกช่วงวัยเลยนะคะตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะและทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาเพื่อการยกระดับระบบบริการสาธารณสุขนะคะด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเสมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกันค่ะผู้ฟังคะโดยประชาชนจะได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลใกล้บ้านภายใต้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็ได้กำหนดเป้าหมายลดตายลดแออัดลดรอคอยเข้าถึงบริการนะคะโดยการบริหารจัดการการส่งต่อผู้ป่วยภายใต้เครือข่ายบริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลสงขลานะคะซึ่งในปี70นี้ที่จะถึงนะคะก็มีแผนที่จะยกระดับโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลาให้สามารถบริการทัดเทียมเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะและการรับต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่12ได้นั่นเองค่ะส่วนทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้เยี่ยมชมที่สำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะโดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะพัฒนาด่านสะเดาแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งค่ะผู้ฟังโดยการกำชับให้กรมการขนส่งทางบกเร่งยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถประจำทางค่ะจัดทำระบบรถเชื่อมต่อนะคะในการแก้ไขจุดอับการเดินทางที่ไม่ครอบคลุมนั่นเองและการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตของเมืองและการใช้ทรัพยากรประชากรที่มีการเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่แล้วก็ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะ คะที่นำฝากคุณผู้ฟังสำหรับหน่วยงานรัฐเร่งพัฒนาทุกมิตินะคะทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจอาชีพคุณภาพชีวิตสาธารณสุขคมนาคมและการท่องเที่ยวนะคะโดยการผลักดันสงขลาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังค่ะดิฉันมัชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่มีอำนาจจันทร์ประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนาขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกศรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในขณะที่การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือควิกวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยได้แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงและกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: มาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: มันจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงาน ข้าการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุชินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจากเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิ์ห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านยุทธดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มท่านี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวน ทุกท่านนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพรีพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
16: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราในประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
17: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
16: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยก

0: ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
2: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการปรองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายสเตฟ

0: อันดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์ที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป 1-0 จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงจริงนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดี้ยูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ระดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
3: ความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
2: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
4: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากจะให้กำลังใจ
2: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.29 เมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.15 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150 ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6 กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99 ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99 ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15 กรกฎาคมถึง30 กันยายน 2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999-201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4 กันยายน 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9 กันยายน 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการ ท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรลดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรลดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรลดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรลดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรลดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: นี่เธอข้างบ้านเธอทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
13: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
12: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
13: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นนอกเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: ที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ปัจจุบันนี้เราก็มีความเสี่ยงที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยจะต้องอาจจะมีความเสี่ยงเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยหลักๆก็อย่างเช่นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของการป้องกันและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะเข้าไปเยียวยาซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่ามันน่าจะมีการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้คุ้มครองความเสียหายให้มากกว่าเดิมการจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิมดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบนะคะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนถึง30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะหลักการง่ายๆนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะไปซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนค่ะและหากว่ามีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนะคะก็เป็นเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นในหลักการก็กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีอุทกภัยก็จะจ่ายส่วนที่1คือ10,000บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะถ้าเป็นวาตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะเป็น 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็จะทำให้จ่ายภายใน15วันแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือจะเป็นการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละไม่เกิน2ให้รายละ2ล้านบาทนะคะอันนี้คือเป็นการครอบคลุม3ภัยย้ำนะคะคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะหากมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นหลายครั้งโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติในครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลอีกส่วนนึงค่ะเป็นวาระสำคัญคือในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็จะมาเยือนประเทศไทยค่ะจะเป็นการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นะคะครั้งที่5ในวันที่2กันยายนเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและในวาระนี้ก็จะมีการลงนามความร่วมมืออาทิการร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่จะเป็นการตอกย้ำว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆที่เราได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะและในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีโรเรนซ์วองและคณะค่ะขอบคุณค่ะ
3: สำหรับประเด็น
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยในวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก5ปีค่ะเพื่อช่วยลดต้นทุนรักษาฐานการผลิตและการจ้างงานในพื้นที่นะคะมาตรการนี้ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะโดยยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตการขยายโรงงานและค่าธรรมเนียมรายปีมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการค่ะปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง683แห่งรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะเดินหน้าธุรกิจต่อได้รักษาการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะอีกเรื่องนะคะเป็นเรื่องของการปรับกฎข้อใช้ประโยชน์ในเขตป่าให้สอดคล้องกับกิจกรรมในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกมากขึ้นค่ะโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตจากเดิม10เป็น16ประเภทด้วยกันนะคะเพิ่มกิจกรรมสำคัญเช่นพลังงานทดแทนโทรคมนาคมสาธารณูปโภคการกำจัดขยะพร้อมเปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังปรับขั้นตอนในการตรวจสภาพป่าโดยเฉพาะคำขอของหน่วยงานรัฐที่ค้างอยู่กว่า 187,000 คำขอนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเอกสารได้หรือลงพื้นที่ตรวจจริงเมื่อจำเป็นค่ะเพื่อช่วยลดขั้นตอนให้การพิจารณารวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังคงกำหนดพื้นที่ที่ไม่สามารถอนุญาตได้เช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าชายเลนอนุรักษ์และป่าชุมชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น6รายด้วยกันค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจำนวน1รายค่ะได้แก่นางพจมานท่าจีนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน5รายนะคะได้แก่นายกรณินทร์กาญจโนมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอันดับที่2นะคะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะนายวิสุทธิ์ฉัตรานุชัตดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนายสมชายคนตรงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและลำดับสุดท้ายนะคะนายทิตินันท์สิงหาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การมีเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะคะประกอบด้วย5ด้าน35โครงการวงเงินรวม 8,677 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการจัดทำมาตรฐานและระบบทดสอบการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างอุตสาหกรรมระบบภายในประเทศค่ะเป้าหมายสำคัญคือการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้จริงยกระดับมาตรฐานระบบรางพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระบบรางในระยะยาวค่ะและเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 106,798.32 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาค่ะการลงทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางเชื่อมโยงการเดินทางของการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้ลดต้นทุนด้านโลจิสติกและสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มอีก3โครงการได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางจิระอุบลราชธานีโดยให้รฟท.ทบทวนความเหมาะสมและจัดทำแผนธุรกิจให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติเดิมและปรับพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสดโลกในจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองรังกาอำเภอคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและกรอบเวลาการจัดงานระดับนานาชาติโดยพื้นที่ปากช่องมีองค์ประกอบที่รองรับการจัดงานนะคะทั้งทางด้านคมนาคมสาธารณูปโภคที่พักและการรองรับผู้เข้าชมอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจึงไม่ต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมค่ะสำหรับงบประมาณนะคะกรอบการจัดงานยังคงเดิม 4,281 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อวันที่4มกราคม2565ค่ะขณะที่งบกลาง 88.33 ล้านบาทสำหรับการออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดการจัดสร้างพื้นที่6ล้านบาทสำหรับทบทวนความพร้อมและจัดทำเอกสารเสนอพื้นที่ใหม่เป็นงบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินงานการตามปรับพื้นที่นะคะทั้งนี้ค่ะการปรับพื้นที่ต้องดำเนินการตามกรอบเวลาของการรับรองการจัดงานโดยประเทศไทยต้องแจ้งการเปลี่ยนพื้นที่และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องค่ะสมาคมผู้สนโรคระหว่างประเทศ AIPH และองค์การนิทรรศการนานาชาติ BIE ภายในวันที่4กันยายน2569ค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพื้นที่ใหม่และขณะเดียวกันนะคะขณะที่งานมีกำหนดเปิดในวันที่10พฤศจิกายน2572จึงต้องเร่งเตรียมพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบเวลาที่กำหนดค่ะขณะเดียวกันนะคะครม.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมภายหลังการจัดงานเพื่อให้พื้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมคุ้มค่าและที่สำคัญคือต่อยอดประโยชน์ต่อพื้นที่และประชาชนในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นะครับทางทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับซึ่งมีหลากหลายประเด็นและก็หลากหลายมติที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของระบบประกันภัยแห่งชาติซึ่งจะดูแลครอบครัวครัวเรือนทั้งหมด30ล้านครัวเรือนในการจัดทำความคุ้มครองพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ากล่าวง่ายๆก็คือการที่จะทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเน้นในเรื่องของพื้นที่สุ่มเสี่ยงภัยพิบัติ3กลุ่มด้วยกันครับคือในส่วนของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมกลุ่มของวาตภัยและกลุ่มของแผ่นดินไหวนะครับโดยจะมีในการลักษณะชดเชยเป็นการให้สินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นครับถ้าเกิดอุทกภัยจะเป็น 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนครับส่วนในส่วนของวาตภัย 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนและในส่วนของแผ่นดินไหวครับคือในสินไหมทดแทน 5,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นพื้นฐานในการที่จะเกิดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2กันยายน2569ทางนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมการประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ร่วมกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับตามคำเชิญของท่านนายกของประเทศไทยนั่นเองซึ่งจะมีการพูดคุยและก็หารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศด้วยนั่นเองครับ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านนะครับก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับ ขออภัยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับได้แถลงผลการประชุมได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับของการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ3อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน633แห่งนะครับเพื่อที่จะให้สามารถขยายโรงงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีคณะกฎของ ป่านะครับของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัตินะครับกฎกระทรวง16ประเภทกำหนดให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มการดูแลรักษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของจังหวัดยะลาปัตตานีรวมถึงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบระบบรางของประเทศปีพุทธศักราช2571ถึงปีพุทธศักราช2575นะครับเพื่อเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของประเทศในหลากหลายมิติโดยเฉพาะในระบบรางนะครับโดยเน้นงานวิจัยเพื่อสามารถนำมาใช้จริงให้ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะพัฒนาในระบบรางต่อไปได้ในอนาคตและก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับของท่านพลอยทะเลเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เขียนโครงการเกี่ยวกับรถไฟสายใต้รางคู่นะครับตั้งแต่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีอำเภอหาดใหญ่แล้วก็เส้นทางสุดท้ายนะครับอำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอประดังเบซาอันนี้คือระบบรางในอนาคตนะครับส่วนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รัศมีกรนะครับท่านก็ได้แจ้งมาว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอนุมัติในขอบเขตการปรับพื้นที่โครงการพืชสวนโลกที่อำเภอปากช่องนะครับให้เหมาะสมกับงานระดับโลกโดยมีจำนวนงบประมาณในการขยายพื้นที่เนี่ย 4,281 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับการดำเนินงานต่อสมาคมพืชสวนโลกนะครับเพื่อให้การจัดงานในพื้นที่ใหม่เนี่ยรองรับงานระดับโลกได้โดยหลังจากการจบการแสดงงานนี้แล้วนะครับก็จะสามารถปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigov.go.th ได้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมจากห้องส่งนะครับคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณอัคเดชคำพีระคุณจีรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและก็คุณสุวิทย์สมนัสนะครับโดยมีทีมผู้บรรยายวันนี้คุณอานนท์นันตสุคนและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณ

0: Stone ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: นครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100% เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึงบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับพิเศษนะครับวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.กันนะครับท่านผู้ฟังมาช่วงไหนไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวนะครับว่าจะมาช่วงไหนนะครับตามปกตินี่ก็จะมาประมาณบ่าย2นะครับแต่วันนี้การประชุมครม.นะครับนอกสถานที่นะครับครั้งแรกเลยนะครับของรัฐบาลอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็มีการประชุมครม.กันที่จังหวัดสงขลานะครับมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับก็

2นะครับระดับปวส.นะครับก็น้องก็มีความสามารถนะครับแล้วก็ทั้ง3คนนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเรียนต่อนะครับจนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็เป็นแผนชีวิตนะครับกับแผนชีวิตที่น้องๆได้วางกันเอาไว้นะครับกับการมาเรียนรู้นะครับเรื่องของข่าวสารแล้วก็การจัดรายการนะครับที่สวทนครศรีธรรมราชนะครับน้องก็เรียนมาฝึกจัดรายการด้วยนะครับพี่หนุ่มให้หาข่าวให้เขียนข่าวแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกด้วยนะครับทำวิดีโอด้วยนะครับกับน้องๆที่มาฝึกประสบการณ์นะครับก็อยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับเพลงต้นรายการนะครับคิดถึงทุ่งลุยลายนะครับของคุณเย็นจิตพรเทวีนะครับนี่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับที่ขอกันเข้ามานะครับพี่หมูนะครับจากอำเภอเคียนซานะครับขอเพลงบุรุษนักรักนะครับของคุณบุ๊กสุภการนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังกันผ่านออนไลน์นะครับสีดำนะครับ TikTok นะครับนี่มีไลฟ์สดกันทาง TikTok ด้วยนะครับก็สวัสดีทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังกันทาง TikTok นะครับคุณ Earth for Q นะครับขอเพลงจี่หอยนะครับของคุณพี่เสด็จเข้ามานะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวก็จะจัดนะครับให้ท่านได้ฟังกันให้ครบทุกเพลงนะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับมีบทเพลงเพราะๆนะครับมาให้ท่านได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับต้องทำให้อารมณ์ดีๆนะครับเราก็จะได้มีความสุขนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆนะครับก็ได้จะก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ฟังนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เฉลิมฉลองกันหรือเปล่านะครับวันที่1นะครับของทุกเดือนนะครับกับวันที่16นะครับพี่หนุ่มนี่เตรียมตัวอยู่ตลอดนะครับที่จะเลี้ยงฉลองกันนะครับถ้าว่ามีโอกาสมีวาสนาก็คงจะได้ฉลองกันนะครับท่านผู้ฟังถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของท่านผู้ฟังนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับจากแอปสีฟ้านะครับขอเพลงแม่ค้าแม่ขายนะครับของกลางวันไพรลูกเพชรนะครับเดี๋ยวก็จะหาให้ท่านได้ฟังกันนะครับกับเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยวอันแรกนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่นะครับรับฟังการแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการป้องกันอุทกภัยนะครับแล้วก็การคมนาคมนะครับก็มีการที่จะเดินหน้านะครับสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันนะครับทั้งที่ข้ามทะเลสาบสงขลาหรือว่าที่เกาะลันตานะครับก็สามารถที่จะเชื่อมการคมนาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยนะครับนี่ลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ครม.ครั้งนี้นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่5จังหวัดนะครับได้มีโครงการดีๆนะครับได้มีนะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก่อนการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยเน้น3เรื่องสำคัญนะครับก็ได้แก่การบริหารจัดการน้ำนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนนะครับพร้อมติดตามการฟื้นฟูนะครับคลองระบายน้ำร.1นะครับแล้วก็ระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่นะครับก็มีการที่จะเร่งนะครับแก้ท่านผู้ฟังแก้จุดคอขวดนะครับที่เป็นคอขวดนะครับก็แก้ให้หมดนะครับให้เป็นขวดเดียวกันนะครับไม่มีคอนะครับน้ำจะได้ไหลคล่องนะครับแล้วก็มีการขุดลอกคลองนะครับเสริมความแข็งแรงคันคลองนะครับแล้วก็พัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วยนะครับนี่มีเป็นระบบนะครับเรียกว่า machine learning นะครับนี่ระบบพยากรณ์น้ำนะครับรู้เลยครับว่าน้ำจะมาเท่าไหร่นะครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับนี่สำหรับระบบ machine learning นะครับพร้อมกำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานนะครับเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงนะครับให้พร้อมรับกับสถานการณ์นะครับแต่ก็ในส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานนะครับการลงนามก่อสร้างนะครับสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับนี่ภายใต้แนวคิดนะครับกรีนทรานสปอร์ตนะครับการขนส่งสีเขียวนะครับนี่ชื่อเขาดีๆนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็โลจิสติกนะครับระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอีกทั้งยังได้ประชุมนะครับรับฟัง5ข้อเสนอนะครับจาก5จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีจังหวัดสงขลานะครับสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัตินะครับโดยกำชับให้ทุก
ข้อเสนอนะครับมีแนวทาง

ทางแก้ไขที่ชัดเจนนะครับทำได้จริงแล้วก็เร่งดำเนินการทันทีนะครับในเรื่องที่สามารถทำได้นะครับพร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับโดยย้ำว่านะครับการสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญนะครับในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับภายใต้หลักนะครับทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพนะครับทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบนะครับนี่ก็เป็นมัตโต้นะครับที่คิดเอาไว้ทำเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังได้ลงพื้นที่นะครับขับเคลื่อนนโยบายสำคัญนะครับไม่ว่าทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำนะครับการเตรียมความพร้อมรับภัยนะครับการยกระดับด่านปาดังเบซานะครับเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็การต่อยอดงานวิจัยนะครับธนาคารปูม้าโดมปะการังนะครับเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและก็สร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลนะครับที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับเชื่อมโยงการป้องกันภัยนะครับและก็โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและก็นวัตกรรมนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และก็คุณภาพชีวิตนะครับที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับกับหลายๆโครงการนะครับที่ครม.ได้อนุมัตินะครับในการประชุมวันนี้นะครับนี่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมาขยายความกันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับก่อนการประชุมครม.นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่นะครับของคณะรัฐมนตรีนะครับลงมายังพื้นที่ต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถึงความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของการคมนาคมนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องอาหารด้วยนะครับวันนี้ก็มีแกงส้มปลากระพง3น้ำนะครับพร้อมด้วยมะม่วงเบาสิงหานครนะครับที่จะเสิร์ฟให้กับครม.นะครับนี่ก็เป็นเมนูนะครับพื้นถิ่นของจังหวัดภาคใต้เลยนะครับกับแกงส้มนะครับท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นพี่น้องภาคกลางนะครับเขาจะเรียกแกงเหลืองนะครับแกงส้มภาคใต้เนี่ยเขาเรียกแกงเหลืองนะครับก็เป็นแกงสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นที่รับประทานกันนะครับรับประทานกันได้ทุกมื้อนะครับท่านผู้ฟังกับแกงส้มนะครับนี่พี่หนุ่มก็อย่างที่บอกท่านผู้ฟัง30วันนี่กินแกงส้มไป29วันเลยครับผมเพราะว่าทำง่ายดีนะครับได้ปลามาก็แกงส้มนะครับนี่พื้นภาคใต้นี่ก็ปลามากนะครับท่านผู้ฟังเรานี่หาปลาไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลนะครับนี่สามารถที่จะหาซื้อกันได้แบบสดๆนะครับเมนูปลาก็สามารถที่จะนำมาแกงส้มได้นะครับก็ถ้าปลาสดนะครับเนื้อหวานนี่รสชาติก็อร่อยนะครับใส่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนนะครับนี่แกงส้มลูกเขาคันนะครับแกงส้มใส่ออดิบนะครับแกงส้มใส่อะไรอีกฟังมีหลายผักนะครับออดิบด้วยมีบอนนะครับนี่ข้างบ้านปลูกบอนนะครับบอนกินได้นะครับบอนก้านสีดำนะครับฟังใส่ไปทั้งก้านเลยนะครับกับบอนนะครับกินแล้วไม่คันนะครับเป็นบอนที่ชนิดรับประทานได้นะครับไม่ใช่ออดิบนะครับนี่คนละแบบกันนะครับใส่ในแกงส้มนี่ท่านผู้ฟังนี่มีอะไรใส่ในแกงส้มบ้างนะครับใส่ผักกาดด้วยไหมครับวันนี้ก็มีปลาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีหมูก็ได้นะครับนี่มีหมูก็สามารถที่จะนำมาแกงส้มได้นะครับหมู3ชั้นนี่แกงส้มนี่อร่อยทีเดียวนะครับฟังวันนี้ที่บ้านก็ทำแกงส้มหมู3ชั้นใส่ผักกระดำดอกนะครับนี่นะครับเชื่อไหมครับฟังเห็นไหมบอกแล้วว่ากินแกงส้มนะครับก่อนจะมาแกงส้มหมูนะครับก็แกงส้มปลากระพงใส่หน่อไม้นะครับหน่อไม้ดองนะครับนี่2 วัน1หม้อก็กิน2วันนะครับก็นี่แกงส้มหมู3ชั้นกับดอกกระลำปีนี้ก็น่าจะ2วันอีกเหมือนกันนะครับก็รวมแล้วอาทิตย์นี้4วันนะครับก็รับประทานแกงส้มนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของครม.นะครับที่ได้มีการลงพื้นที่นะครับได้มีการประชุมในพื้นที่กันวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบกันขึ้นมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับฟังกับผิดข่าวนะครับมาข่าวที่2นะครับท่านฟังครับหน่วยงานรัฐนะครับเร่งพัฒนาทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาชีพคุณภาพชีวิตสาธารณสุขนะครับคมนาคมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็
จะผลักดันนะครับสงขลานะครับจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนะครับนี่นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่รับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอในการพัฒนาจังหวัดสงขลาและก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้นะครับโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้ทุกภาคส่วนครับยึดหลักปราบพิทักษ์และก็ปราบนะครับควบคู่กับกฎหมายและก็หลักสิทธิมนุษยชนนะครับนายวรยุทธศิลปอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเปิดมหกรรมพลังสามมิตินะครับพา SME ไทยโตยั่งยืนนะครับแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการนะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็การอัพสกิลรีสกิลนะครับปรับตัวต่อมาตรฐานแล้วก็เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศนะครับเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกนะครับในส่วนของนายสุริยะจึงนุ่งลงกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่งเสริมการทำสวนยางอารยเกษตรนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะครับอารยเกษตรนะครับท่านผู้ฟังก็ฟังดูแล้วก็อาจจะไม่คุ้นชินนะครับหลายคนที่ฟังนะครับอารยเกษตรนะครับก็คือไม่ใช่ว่าปลูกแต่ยางอย่างเดียวนะครับท่านฟังปลูกพืชอื่นด้วยนะครับแซมก็ไปในสวนยางนะครับก็เรียกกันว่าอารยเกษตรนะครับอาจจะปลูกกล้วยหอมทองนะครับเว้นช่วงแล้วก็สลับปลูกกับต้นยางหรือว่าปลูกต้นสละนะครับหรือว่าปลูกผักที่สามารถเก็บขายเป็นรายวันได้นะครับในสวนยางนะครับนี่ก็เรียกว่าอารยเกษตรนะครับท่านผู้ฟังครับปลูกผักหรือว่าเลี้ยงปลาดุกนะครับในสวนยางก็ได้นะครับมีปลาดุกด้วยนะครับเผื่อว่ายางราคาตกแล้วก็จะได้ขายปลาดุกแทนนะครับหรือว่าขายผักชนิดอื่นแทนนะครับในเรื่องของอะไรก็อารยเกษตรนะครับก็เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยนะครับไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแล้วก็ประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับพัฒนาน้ำบาดาลนะครับระบบกรองน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเน้นย้ำการเยียวยาผู้เสียหายนะครับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนนะครับเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเดินหน้าพัฒนาแรงงานให้มีทักษะนะครับสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะทักษะทางด้านการเชื่อมและก็ตัดโลหะใต้น้ำนะครับนายนิกรสงกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาและก็สังคมความมั่นคงของมนุษย์นะครับติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนะครับนะครับพัฒนาชีวิตคนทุกช่วงวัยด้วยนะครับของพม.นะครับสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ชุมชนริมทางรถไฟนะครับนี่นะครับสำหรับพม.นะครับมุ่งเน้นไปที่ชุมชนริมทางรถไฟเป็นพิเศษนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดินหน้านโยบาย1จังหวัด1โรงพยาบาลนะครับให้ประชาชนเข้าถึงบริการมาตรฐานเดียวกันนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมุ่งพัฒนาด่านสะเดาแล้วก็ด่านแล้วก็การเดินทางข้ามแดนนะครับต่อยอดกีฬานะครับเป็นสปอร์ตทัวริสซึมนะครับสปอร์ตทัวริสนะครับท่องเที่ยวด้วยกีฬาด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับยกระดับขนส่งสาธารณะนะครับพัฒนาเชื่อมต่อรองรับการขยายทั่วเมืองแล้วก็ประชากรนะครับผลักดันดิจิตอลทาวเวอร์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมจราจรทางอากาศนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนศึกษาความเป็นไปได้นะครับของซีแพลนนะครับเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางแล้วก็สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงนะครับนี่พัฒนาการทุกมิติกันทุกกระทรวงเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะครับก็มีแพลนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเรานะครับให้มีการพัฒนานะครับยกระดับมาตรฐานนะครับให้ทุกคนนะครับได้สามารถที่จะมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะครับก็วันนี้ด้วยนะครับ1กันยายนนะครับสำหรับแผนอันดับแรกเลยนะครับท่านฟังกับโครงการไทยช่วยไทยนะครับไทยช่วยไทยพลัดนะครับวันนี้รอบใหม่เงินเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็เงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับนี่นะครับนอกจากว่าอาจจะมีเรื่องของการพัฒนาแล้วก็มีเรื่องของเงินช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของราคายางกันหน่อยนะครับมาดูท่านสุริยะนะครับดันราคายางพารายุคใหม่นะครับปลูกพืช
แซมลดเสี่ยงราคายางนะครับนี่ก็เป็นอารยะเกษตรนะครับที่ได้กล่าวกันไปแล้วนะครับซึ่งนายสุยัตจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมคณะนะครับลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างนะครับจำกัดตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับพบปะแล้วก็รับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเพื่อนำข้อมูลประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับในวันนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้มอบเงินอุดหนุนนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้แก่สถาบันเกษตรตะกอนะครับด้านยางพารา6แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็มอบเงินอุดหนุนนะครับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์อีก3แห่งนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและก็เสริมความแข็งเข้มแข็งนะครับของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นะครับนายสุริยะนะครับกล่าวว่ายางพารานะครับเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศนะครับมีเกษตรตะกรที่เกี่ยวข้องกว่า 1.5 ล้านคนนะครับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะการใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเช่นการปลูกพืชร่วมยางแล้วก็พืชแซมยางครับในช่วงที่ต้นยางยังไม่ให้ผลผลิตนะครับเพื่อสร้างรายได้เสริมแล้วก็ลดการพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงทางเดียวนะครับจากนั้นคณะก็ได้เดินทางชมแปลงเกษตรกรนะครับของสมาชิกสหกรณ์นะครับซึ่งมีการปลูกพืชร่วมสวนยางแล้วก็พืชแซมยางนะครับก็มีทั้งสับปะรดนะครับแล้วก็ไม้พยูงนะครับนี่ก็ปลูกกันแซมในสวนยางเลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็สามารถเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ยึดแค่พืชเชิงเดี่ยวหรือว่ายึดแค่ยางพาราอย่างเดียวนะครับก็สะท้อนแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อย่างคุ้มค่านะครับช่วยเกษตรกรครับมีรายได้หลายทางครับระหว่างรอผลผลิตยางก็ช่วยกระจายความเสี่ยงครับในช่วงที่ราคายางผันผวนนะครับภายใต้แนวคิดใช้พื้นที่คุ้มค่ามีรายได้หลายทางครับลดความเสี่ยงก็สร้างความมั่นคงในครัวเรือนของเกษตรกรด้วยนะครับนี่ก็เป็นวาระที่มีการขับเคลื่อนกันนะครับท่านก็ลงไปยังพื้นที่นะครับไปดูนะครับกับเกษตรกรที่ได้ลงมือทำกันแล้วนะครับในเรื่องของสวนยางนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีโครงการนะครับดูดซับมะพร้าวผลแก่นะครับปี2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการสรุปมติการประชุมนะครับคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการที่จะกำหนดเป้าหมายราคาที่จะนำตลาดนะครับมะพร้าวผลแก่นะครับ10บาทต่อผลนะครับแล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็จะมีการสนับสนุนนะครับมะพร้าวผลแก่นะครับให้แก่เกษตรกรนะครับให้ค่าบริหารจัดการผลผลิตนะครับไม่เกิน4บาทต่อผลนะครับแล้วก็ให้ผู้รับซื้อได้ค่าบริหารจัดการตลาดนะครับ25สตางค์ต่อผลนะครับแล้วก็มีการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งนะครับเกษตรกรแล้วก็ผู้รวบรวมนะครับได้ค่าบริหารผลผลิตนะครับไม่เกิน5บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ผู้รับซื้อนะครับได้ค่าบริหารจัดการด้านการตลาดนะครับ50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็มีการที่จะกำหนดรับสมัครเกษตรกรนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับรับซื้อมะพร้าวนะครับเกษตรกรนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงมะพร้าวผลแก่นะครับกรณีที่มีแปลงปลูกมากกว่า1อำเภอนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใดอำเภอหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้รวบรวมผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่แล้วก็เนื้อมะพร้าวแห้งนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับการดูดซับผลิตมะพร้าวของเกษตรกรกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ท่านขอกันเข้ามานะครับจีหอยแล้วก็บุรุษนักรักนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับ

0: คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความคลื่น
1: รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ075-446-000และ086-476-9383

ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตลอดข่าวไทยนะครับกับดนตรีเสียงเพลงร็อกหนักๆนะครับท่านผู้ฟังก็พอได้หงายง่วงกันนะครับกับช่วงบ่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็เปลี่ยนเป็นแนวเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับวันนี้ลากับท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับบทเพลงแม่ค้าแม่ขายนะครับของคุณกังวันไพลูกเพชรนะครับคุณสมบัติมั่นยืนขอกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดข่าวไทยลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
9: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ท่านอะไปปิดแล้ว
0: ค่ะ
1: ไปปิดตรงนั้นเสร็จว่าก็ถอนเงินออกมาได้ประมาณ2 แสนกว่าบาทนะคะ
2: ครับ
1: พอเมื่อวานเนี่ยลูกสาวอยู่บ้านธนาคารเขาโทรมาบอกว่าคุณพ่อมีบัญชีสินเชื่อยอดกู้อยู่อีก3 แสนกว่าบาทก็เลยงง
2: ธนาคารเดียวกันไหมธนาคารเดียวกันค่ะธนาคารเดียวกันทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้บัตรเครดิตแล้วก็นี่ที่ได้รับแจ้งใหม่เนี่ยเป็นธนาคารเดียวกันทั้งหมดเลย
1: ธนาคารเดียวกันค่ะ
2: เป็นหนังสือหรือเจ้าหน้าที่โทรมา
1: เป็นเจ้าหน้าที่โทรมา
2: เจ้าหน้าที่โทรมาถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะ
0: อาจจะต้องไปที่ธนาคารต้นสาขา
2: ธนาคารไม่น่าจะผิดพลาดถึงขนาดบอกว่าเอ้ายังมีหนี้ก้อนหนึ่งอีก150,000แล้วก็โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะลูกสาวเป็นคนรับสายแล้วเขาก็ไม่ให้รายละเอียดด้วยเขาให้รายละเอียดกับเฉพาะ
2: แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกให้โอนจ่ายไปหรือให้มายังไง
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้โอนจ่ายค่างวดไปงวดละ 7,203
2: เรียบร้อยครับมิจฉาชีพ
0: ถ้าเป็นแบบ
2: มิจฉาชีพค่อนข้างชัวร์เลยเจี๊ยบเอ๋ย
1: แต่เขาบอกรายละเอียดมาหมดเลยนะคะเขาส่งเป็นใบแบบใบให้เราสแกนชำระหนี้อะค่ะ
2: แล้วเขาคือถ้าฟังอย่างนี้เข้าคาวมิจฉาชีพเลยคืออย่างนี้น้องยานัทเคยได้ยินไหมว่ามีคนไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินกลับไป3วัน4วันก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดิน
0: ให้โอนเงินไหม
2: แล้วรู้หมดทุกอย่างที่ไปทำไว้อ
0: ะ
2: นะครับว่าโน่นนี่นั่นและให้โอนในที่สุดนะแล้วก็คนก็ตกเป็นเหยื่อซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินจะไม่มีการทำแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังว่ามีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่ง EQR บอกว่าเป็นหนี้อีก150,000แล้วก็ส่ง
0: QR code
2: ให้สแกนแล้วโอนเงินไปเป็นงวดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ล้านเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
2: ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอทราบชื่อธนาคารหน่อยธนาคารอะไรครับ
1: ธนาคาร TTB ค่ะ
2: TTB ทหารไทยธนชาติเนาะ
0: ใช่ค่ะหรือลองโทรไปที่ธนาคารหรือยังคะ
2: ยังไม่ต้องโทรน้องอย่างนี
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าพฤติกรรมมัน
0: อาจจะมีการ
2: หนึ่งนะเอาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเนาะ
0: ไปเสิร์ช
2: ไปเสิร์ชหาดูก่อน
0: มิจฉาชีพว่ามีหรือเปล่าน
2: ะตรวจสอบก่อนแล้วสองเนี่ยนะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่โรงพักเลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะพอได้หลักฐานเสร็จปั๊บเนี่ยเราไปติดต่อที่ธนาคารเลย
0: ค่ะ
2: สาขาที่เราไป
0: ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ
2: ถามธนาคารเลยว่า
0: คุณติดต่อมาหรือเปล่า
2: ตอนที่ธนาคารให้เราชำระหนี้แล้วเธอเอาโอนเงินไปชำระหนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะมันมีใบหมดหนี้ไหมมีใบหนังสือเซ็นใบหมดหนี้ไหม
1: ตอนที่เจ๊ไปปิดที่ธนาคารอ่ะที่บัตรเครดิต2ใบแรกอ่ะไปปิดที่ธนาคารเลยค่ะแล้วเขาก็มีใบปิดมาให้เรียบร้อย
2: มาหมดหนี้แล้วถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็ชัด
0: แต่ว่ามันมีมาที่หลังแบบนี้อีกแล้วให้สแกนโอนอันนี้ก็เข้าข่ายเลย
2: มันมิจฉาชีพแล้วไปติดต่อธนาคารนะแล้วแจ้งธนาคารให้ทราบนะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยคือต้องให้ธนาคารตรวจสอบระบบข้อมูล
0: เพราะว่ามันรั่วไหลนะแบบนี้
2: มันรั่วไหลมันจะต้องมีคนเอาข้อมูลเธอไปขายอ่ะเนี่ยเธอยังมีอีก150,000นะหลักฐานมีทุกอย่างครบนะถ้ามันไม่ใช่คนในนะมันจะคนนอกไหนจะรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
2: จริงไห
0: มน่ากลัวมากมาก
1: คือ
2: เจ๊บอยู่จังหวัดไหนเนี่ย
1: เจ๊บอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้
2: อยู่กรุงเทพเรื่องเกิดขึ้นสาขาที่ไหน
1: เจ๊บไม่ทราบว่าแฟนเขาไปทำที่สาขาไหน
2: ไม่ใช่คนที่คุณไปปิดบัญชีธนาคารน่ะที่ไหน
1: ที่ลำลูกกาค่ะ
2: ลำลูกกา
0: ปท
2: ุมธานี
1: ที่จริงลำลูกกา
2: เพราะฉะนั้นนะเขาควรจะต้องทำไปแจ้งวัดไว้เป็นหลักฐานนิดหนึ่งแล้วเธอก็มีใบหมดหนี้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดหนี้กับธนาคารแล้วกรณีผู้เสียชีวิตนะปิดหนี้กับธนาคารเขามีใบปลดหนี้ให้เราอะ
0: มีหลักฐานชัดเจนว่าเราใช้แล้ว
2: อยู่มีคนโทรมาบอกว่า ยังมีนู่นอีก150,000แล้วก็ส่ง QR โค้ดส่งเลขบัญชีมาให้เราโอนถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เธอเอาเลขบัญชีเซิร์ชในระบบออนไลน์นั่นก็ได้ถาม Google ก็ได้ว่าบัญชีนี้บัญชีม้าไหมเป็นบัญชีดำไหมซึ่งถ้าไม่พบไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่บัญชีม้ามันอาจจะเป็นม้าขาวหน้าขาวก็ได้
0: ใช่
2: หน้าม้าขาวม้าเทาม้าดำอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
2: เพราะงั้นช่วยจัดการแล้วต้องให้ทางธนาคารเขาได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลฉันจึงหลุดลั่วไปสู่มิจฉาชีพเธออย่าปล่อยเรื่องนี้โอเคไหม
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ไปทำต่อและขอความคืบหน้าด้วยนะ
0: ได้ความยังไงแจ้งเราได้นะคะ
2: ขอความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะได้
2: แล้วเจี๊ยบโทรจดเบอร์4ตัวไป1เบอร์1213
1: 1213
2: นี่คือเบอร์ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อย่อว่าสคงสศลาคควายงงูนะครับ
1: สคงค่ะ
2: สคง1ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐาน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะแล้ว2ติดต่อไปที่ธนาคารไปด้วยตัวเองเลยนะครับที่ธนาคารสาขาที่เราไปปิดไปทำบัญชีนะนะครับแล้วแจ้งให้เขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลฉันทำไมถึงหลุดรั่วไปถูกบุคคลภายนอกแล้วมาให้ฉันทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วเธอแจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกให้ศูนย์นี้ได้ทราบว่ามีพฤติกรรมลักษณะข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกจึงมาแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองได้รับทราบเพื่อจะได้เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นมิจฉาชีพอันนี้ตั้งสมมติฐานว่ามิจฉาชีพนะว่าเป็นมิจฉาชีพนะซึ่งมันน่าเป็นอยู่นะ
0: ซึ่งมันมีเขาอ่ะ
2: เออ
0: คือให้อยู่ดีให้เราสแกนไปคือปกติเขาจะส่งเป็นจดหมายมาไหมคะพี่ถนอมหรือว่าอีเมล
2: มันต้องมีหนังสือจากธนาคารและให้เราไปติดต่อแล้วก็มันต้องมีหลักฐานทำธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ใช่ส่งหลักฐานมาให้เราโอนเงินนี่คือพฤติกรรมของมิจฉาชีพ 100%
0: ค่ะ
2: ธนาคารจะทำเหมือนเขาเลยเหรอเพราะฉะนั้น
1: เขาเหมือนเขาแจ้งว่าเขาอะส่งมาทางอีเมลในแฟนของเจี๊ยบแต่คราวนี้ลูกอะไม่สามารถเปิดเข้าไปดูในอีเมลได้
2: เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยเจี๊ยบตรงนั้นก็เป็นไปไม่ได้หนึ่งจะส่งไปอีเมลคนตายมันก็ไม่ใช่จริงไหมล่ะมันจะไปส่งอีเมลคนตายเป็นไปไม่ได
0: ้ผู้เสียชีวิตเราได้แจ้งไปแล้ว
2: ก็ไม่น่าจะส่งไปในลักษณะอย่างนั้น
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ลองทำตามที่พี่ถนอมแนะนำก่อนนะคะ
2: ไปดำเนินการนะแล้วพี่ขอทราบความคืบหน้าด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
2: นะครับเพราะพี่ไม่อยากปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจริงเอาจังคนอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะพี่ถนอมว่ากรณีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการส่งว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะติดหนี้บัตรเครดิตแบบนี้ถ้ามีหลักฐานก็เชื่อได้แล้วเราก็ไปปิดที่ธนาคารอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเรื่องแบบนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกนิดนึง
2: แล้วผมถ้ามันเป็นมิจฉาชีพจริงๆเนี่ยนะเป็นความเสียหายที่ทางธนาคารเนี่ยทางธนาคารทหารไทยธนชาติ
0: ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะ
2: ไม่ใช่ส่วนรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับ
0: เ
2: ขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาเป็นผู้เสียหายครับที่พี่กำลังพูดเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายครับว่ามีใครที่เอาข้อมูลลูกค้าของธนาคารไปให้กับมิจฉาชีพไปหลอกลูกค้าของธนาคารเพราะฉะนั้นธนาคารเป็นผู้เสียหายเพียงแต่ว่าคนที่เอาข้อมูลไปจะเป็นเจ้าหน้าที่ภายในของธนาคารหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงน
0: ะ
2: แต่มันจะเป็นคนนอกได้ไหม
0: แต่เรามักจะได้ยินข่าวแบบนี้นะว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นแหละที่เอาข้อมูลไป
2: ลูกค้
0: า
2: เพราะเขาอยู่กับข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะธนาคารเป็นผู้เสียหายนะผมฝากธนาคาร
0: ต้องตรวจสอบ
2: ถ้าธนาคารอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับผมยินดีนะจะประสานกับคุณเจี๊ยบนะเพราะแกจะร้องทุกข์มาทาง Facebook นะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งสายค่ะเป็นเรื่องราวของหนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของหนี้สหกรณ์คุณบุญสมเชียงรายเนี่ยบอกว่าเป็นหนี้กับสหกรณ์อีกที่ทีนี้กรรมการชุดก่อนช่อโกงเอาเงินไปใช้คุยกับคุณบุญสมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะ
2: สัญญาณไม่ดีครับพี่บุญสม
3: ครับ
2: พี่บุญสม
0: ค่ะพี่บุญสมเล่าได้เลยค่ะ
2: ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะอย่าไปฟังเสียงโทรทัศน์นะ
3: คือนี่นะเรื่องมันยาวจากปี51จนถึงเนี่ยแล้วที่เนี่ยผม
2: สัญญาณไม่ได้เลยครับสัญญาณมันไม่ปฏิปต่อนะครับพี่บุญสมครับ
4: เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญญาณไม่ชัดแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปหรือว่าที่จะโทรเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าให้ปิดเสียงทีวีก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีการสะท้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกันก่อนเลยในการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะแนะนำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่มาที่หลังแล้วก็จะได้รับทราบเบอร์โทรศัพท์ด้วย022756848 022756848และ0626056609นะคะ
2: เนี่ยมีผู้โทรศัพท์เข้ามา
4: ค่ะ
2: บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแหละนะคนในหมู่บ้านเลี้ยงนกพิราบเยอะมาก
4: ๆ
2: ทีนี้ก็ไปแจ้งนิติบุคคลก็มาช่วยจัดการให้มีสาธารณสุขมาช่วยดูหลังจากนั้นเขาก็แอบไปเลี้ยงนกพิราบชั้นบนแทน
4: คือเป็นผู้ใจบุญนะรักนกมาก
2: คือพี่ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็จะมีบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีบ้านสักหลัง2หลัง ที่นกพิราบชอบไปอยู
4: ่
2: ที่มันชอบไปมีอยู่2กรณี
4: เพราะอะไรคะ
2: 1บ้านนั้นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวและให้อาหารหมาแมว
4: แล้วมันก็แอบมาจิกกิน
2: แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะเห็นก็มาจิกกินแล้วก็มันมาอยู่ประจําเลยทั้งที่เจ้าของบ้านนั้นน่ะก็ไม่ได้เลี้ยงมันนะ
4: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงแต่พอเห็นแล้วก็กลับเมินเฉย
4: ค่ะ
2: ปล่อยปละละเลยกลับเมินเฉยอาจจะรักด้วยแล้วก็ช่างมันเถอะ
4: ก็เลี้ยงนิดๆนึง
2: เพื่อนบ้านเดือดร้อน
4: ค่ะ
2: นะกับ2ก็คือมาอยู่ประจําเลยให้อาหารเลย
4: ก็คือเป็นเราอยากเลี้ยงนกแหละ
2: อันนี้อย่างหลังเลย
4: ค่ะ
2: เพื่อนบ้านเดือดร้อนนะครับคุณบุญสม
4: คุณบุญสมมาแล้วสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดี
2: สัญญาณพอได้มั้ยล่ะ
5: ใช่คร
2: ับ เอาละคุณเล่าเลยครับสั้นๆกระชับเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี51
5: ผมทำตามเรา
2: ไม่ได้ครับสัญญาณไม่ได้ครับพี่ครับขอทีมงานขอเปลี่ยนสายเป็นท่านอื่นก่อนแล้วกันนะนะครับขณะนี้คุยกับพี่บุญสมสัญญาณไม่ได้นะครับฟังไม่ชัดมันตอบกันไม่ได้อะครับสื่อสารกันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนนะขออนุญาตนะ
4: ค่ะทีนี้พี่ถนอมมาเล่าเรื่องนกพิราบต่อได้ไหมคะ
2: เรื่องนกพิราบมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจอะแล้วก็คนที่นิติบุคคลนี่แหละจะต้องจัดการ
4: ค่ะ
2: นิติบุคคลต้องห้ามปราม
4: อยู่ที่ความเข้มแข็งของนิตินะ
2: ใช่แล้วถ้านิติไม่จัดการก็เป็นเรื่องของลูกบ้านที่จะต้องมีการประชุมกัน
4: ค่ะ
2: แล้วก็เลิกจ้างนิติ
4: ขั้นเด็ดขาดเลยถ้าคุณจัดการไม่ได้
2: ก็คุณไม่ทำหน้าที่อะ
4: ค่ะ
2: แล้วจะให้บุคคลภายนอกเขาเข้าไปจัดการมันก็ไม่ใช
4: ่
2: ทีนี้ถ้าบ้านหลังนั้นเกิดเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวนะสมมุตินะว่าเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้แจ้งสาธารณสุขหรือแจ้งปศุสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งต้องขออนุญาตและเป็นข้อต้องห้ามในการเลี้ยงในชุมชนอันนี้จะต้องเอาโทษตามกฎหมาย
4: ค่ะ
2: นะครับ
4: แล้วก็นกพิราบก็มีเชื้อโรคที่อันตรายด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะให้คำแนะนำ
2: อยู่บ้านพี่เนี่ยทำภูเขาไฟหมดเลยอ่ะ
4: ยังไงคะ
2: นกพิราบภูเขาไฟเธอไม่เคยกินเหรออ ๋
4: อเป็นอาหารแทน
2: หายไปทีละตัวสองตัวเลย
4: สบายใจได้อันนี้ไม่เดือดร้อนนะคะอันคุณนวพรค่ะสายจากคุณนวพรนะคะคุณนวพรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณนวพรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
6: เรื่องเกี่ยวกับฟ้องไฟแนนซ์ค
4: ่
6: ะ
4: ไฟแนนซ์
2: ไฟแนนซ์เหรอ
6: เฉินตัง
2: เฉินตังเราผ่อนรถแล้วไม่ได้ผ่อนใช่ไหม
6: ค่ะ
2: จ้ะไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างไฟแนนซ์เรียกส่วนต่างมาใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
2: เขาฟ้องแล้วหรือยัง
6: เขามีหมายศาลมาแล้วค่ะ
2: หมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลวันไหน
6: วันที่14 สิงหา
2: ค่ะ14สิงหา
6: คม
2: 14กันยาเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับที่เขาฟ้องมา
6: ประมาณ 400,000
2: ประมาณ 400,000 บาทนะ
6: ค่ะ
2: ขึ้นศาลจังหวัดไหนครับ
6: เพชรบูรณ์ค
2: ่
6: ะ
2: เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ศาลจังหวัดเลยนะ
6: ค่ะ
2: เพราะว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีอยู่3ศาล
4: ค่ะ
2: มีเพชรบูรณ์ศาลจังหวัดมีศาลวิเชียรบุรีมีศาลลมศักดิ
4: ์
2: นะฮะพอถามเพชรบูรณ์ศาลไหนแล้วจะถามว่าอย่างไร
6: จะถามว่าคือฟ้องเราจะมีทนายอาสาไหมคะแล้วเราจะเตรียมการแบบไหนกันบ้าง
2: คุณอยากได้ทนายอาสาถามว่าแล้วตอนนี้รถเนี่ยคุณคืนรถเข้าไปหรือยัง
7: คืนไปแล้วค่ะ
2: คืนไปแล้วคืนไปในสภาพดีไหม
7: ก็สภาพดีอันนี้ของลูกชายนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกชายอยู่กรุงเทพทำงานแล้วมีของ
2: แต่ว่าตอบไม่ได้ไม่รู้ข้อมูลแต่ว่าคืนรถไปแล้ว
7: ค่ะ
2: ไอ้ที่คืนรถไปนั้นคือค้างค่างวดใช่ไหม
7: ค่ะ
2: ทีนี้อันนี้คุณถามแทนลูกชายเหรอครับ
7: ค่ะถามแทนลูกชายเพราะว่าลูกชายติดงานจะมาที่เ
2: ดินออกครับ
7: ที่มัน
2: ก็ไม่เป็นไรอะครับยังไม่ต้องมีทนายก็ได้นะครับเราให้ลูกชายเนี่ยศึกษาหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็คือว่าก็ไปเจรจาในศาลแหละเพราะว่าเราอะไรนะ
7: เขาจะไกล่เกลี่ยก่อนหร
2: ือ
7: ย
2: ัง ใช่ครับเพราะว่าคดีแพ่งทุกคดีเขาไกล่เกลี่ยก่อนศาลจะไกล่เกลี่ยก่อนถามข้อเท็จจริงก่อนแต่ว่าเราอย่าไปมือ10นิ้วในเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยต้องทำข้อมูลว่า1บัญชีหลักฐานสัญญาการซื้อขายรถนะครับขายมาซื้อขายสัญญา1ต้องรู้นะครับ2เราผ่อนไปทั้งหมดเนี่ยสัญญาผ่อนกี่งวดแล้วผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นึกออกมั้ยมันต้องมีหลักฐานทำข้อมูลไปชี้แจงนะครับแล้วเราผ่อนไม่ไหวเราค้างกี่งวดนะค้างกี่งวดคิดจำสมมติว่าค้างอยู่ทั้งหมด4งวดเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ดอกเบี้ยตั้งต้นเล็กๆเอาไว้สังเกตดูแล้วรวมดอกเบี้ยก็ไปแล้ว7สัก 7.5 เนาะ
7: เราต้องเก็บหลักฐานเองเหรอคะ
2: เอ้าแล้วเราเป็นถูกฟ้องเราไม่เก็บหลักฐานเองนะคุณจะให้ใครเก็บให้อ่ะถ้างั้นคุณก็ต้องจ้างทนายถ้างั้นทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมให้คุณทำเองได้ไง
7: ต้องมีทนายนะ
2: ต้องมีทนายถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้ทนายไปขึ้นศาลถ้าจ้างทนายคุ้มผมบอกได้เลยเขาฟ้อง400,000เต็มที่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะเพราะว่าข้อเท็จจริงพูดไม่ได้หรอกแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเท่าที่ฟังมาดูศึกษาข้อมูลจากฎีกามาเนี่ยจากฎีกาก็คือคำพิพากษาฎีกาเนี่ยไม่ว่าจำเลยจะไปศาลหรือไม่ไปศาลสมมติเขาฟ้อง400,000ศาลให้ไม่เต
4: ็
2: ม
4: อ๋อไม่ต้องชดใช้หนี้เต
2: ็
4: ม
2: ไม่ได้เต็มศาลก็จะศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะลดลงมาเมื่อพิจารณาแล้วนะครับมีสิทธิ์ที่จะลดลงได้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นคำขอของจำเลยก็ได
4: ้
2: แต่ถ้าจำเลยไปพิสูจน์ว่าเนี่ยฉันเอารถไปคืนในสภาพที่ดีแล้วคุณไปขายยังไงขายทำไมขายได้แค่นี้ลดราคาขนาดนี้คุณไปขายได้แค่นี้ก็ไปไกล่เกลี่ยกันไปไกล่เกลี่ยกันมานะครับเขาเรียกมา 400,000 เราคิดว่าเราไหวเท่าไหร่ก็เจรจาเสร็จปั๊บตกลงจะผ่อนไหมหรือจะจ่ายก้อนเดียวถ้าคุณจ่ายก้อนเดียวสมมุติว่าเหลือ 200,000 ถูกมั้ย
4: ค่ะ
2: เหลือ 200,000 เจรจาผ่อนอีกกี่งวด
4: ยังผ่อนได้อยู่
2: ทำได้หมดไปจะไปไกล่
4: เกล
2: ี่
4: ยกันก่อน
2: ใช่
7: ถ้าไกล
4: ่
7: เกล
4: ี่
7: ยไม
2: ่
7: ได้ก็ต้องขึ้นศาลไต่ตีไ
2: งถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ศาลก็ไต่สวนนะครับไต่สวนตามข้อเท็จจริงในทีนี้ก็จะพิพากษาแล้วทีนี้ครับ
7: ค
2: ่
7: ะ
2: นะก็ไปจ้างทนายเถอะนะไปจ้างทนายนะครับคุ้มครับกับการจ้างทนายความในการที่จะไปต่อสู้คดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาฟ้องมา 400,000 แล้วทนายต่อสู้เหลือสัก 250,000 คุ้มไหมท่านี้ก็คุ้มแล้วนะครับ
4: ไม่ต้องจ่ายเต็มนะคะ
2: สวัสดีครับคุณนวพรครับ
4: สวัสดีค่ะชัดเจนนะคะ
2: คือจะไปใช้ทนายอาสาเนี่ยเราซื้อรถแล้วเราไม่ใช่ว่าคนทนายอาสาก็จะใช้กับคนที่
4: เป็นเรื่อง
2: ยากจน
4: อ่
2: ะ
4: เรื่องเดือดร้อนอื่น
2: ๆคือต้องจนอ่ะ
4: ค่ะ
2: ต้องเป็นคนที่จน
4: ไม่มีกำลังในการที่จะไปจ้าง
2: ใช่เพราะอย่าลืมว่าทนายอาสาเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้กับทนายนะ
4: ค่ะ
2: แ
4: ต่อันนี้มันเป็นกรณีที่ไฟแนนซ์เป็นเรื่องของเงินนะ
2: ใช่
4: นิดหนึ่งค่ะ
2: ครับ
4: อ่ะเดี๋ยวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลืมเก็บเงินลูกค้านะคะค่ะ คุณบุญยลักษณ์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
4: ลืมเก็บเงินลูกค้าตั้งแต่ปี2541นะคะ
8: ครับผม
4: โหนานมากเลย
2: คุณขายอะไรเนี่ยนะขายของ
4: ขายอะไรคะ
8: ผมเปิดร้านปะยางนะครับปะยางทำยางเปลี่ยนยาง
2: ครับอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนผมถามพี่ก่อนว่าเงินเท่าไหร่ที่พี่ลืมเก็บตังค์เขาเป็นเงินเท่าไหร่
8: ครับ

0: คนเขาว่า 30,000 แต่ผมบอกเขาว่ามันมีบินตกค้างอยู
1: ่เขายอมรับมั้ยเขายอมรับมั้ย
0: เขาก็ยอมรับอะ
1: เขายอมรับใช่ไหมเขาขอดูบินแล้วก็ยอมรับใช่ไหม
0: เขาไม่ขอเขาไม่ดูบินผมแต่เขารู้แล้วว่าเขาเป็นหนี้แน
1: ่ดูแล้วเขาไม่จ่ายแน่ดูอาการ
0: แต่เขาเงียบไปไง
1: เอาเงียบไปเลยเอาอย่างนี้พี่บุญยลักษ์ครับอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: พี่ก็ไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งบอกคุณพี่เนี่ยผมมีบินผมส่งให้พี่เลยไปถึงก็ส่งบินเลยพี่ครับผมส่งบินให้พี่เลยเนี่ยมันค้างอยู่ 30,000 กว่าบาทนานมาแล้วพี่มีให้ผมสัก 5,000 ไม่จบ
2: ลดจำนวนลงมา
1: แค่นั้นแหละครับแล้วก็กลับถ้าว่าบอกว่าถ้า 5,000 เขายังไม่จ่ายอีกก็กลับเหมือนกันแหละเออเอาแค่นี้พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: คือเป็นหนี้จริงๆแล้วมันมีอายุความใช่ไหมคะ
1: มีครับทุกอย่างมีอายุความคดีอาญามีอายุความคดีแพ่งก็มีอายุความต้องฟ้องเสียภายในอายุความถามว่าฟ้องได้ไหมถ้าเขายังไม่จ่ายนี่ฟ้องได้ครับแต่
2: มันจะคุ้มไหม
1: แต่จำเลยอ่ะเขาจะถ้าเขารู้นะถ้าเขารู้นะเขาจะหยิบยกเรื่องอายุความมาบอกต่อศาลน
2: ะ
1: แต่ศาลที่เคารพเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี41บัดนี้ปี2569ผ่านมาแล้วเกือบกี่ปี
2: หลายปี
1: 4030ปีผ่านมา30ปี
2: แล้วทำไมเพิ่งนึกได
1: ้ก็ไปค้นเจอไปค้นเจอสงสัยไปหา
2: ข้อนี้มาโต้แย้งได้เช่นเดียวกัน
1: มันเป็นข้อตัวแย้งแต่ว่าเรื่องอายุความเนี่ยศาลเห็นกับตานะในสำนวนที่ฟ้องสมมติว่าเขาฟ้องแนบสัญญาเงินกู้นะสมมติว่าพี่ฟ้องหนูนะหนูกู้เงินพี่ไปเมื่อปี2540อ่ะนะก็ยังไม่ได้ชำระสักทีนะก็เอาเรื่องไปฟ้องต่อศาลแนบสัญญาหลักฐานการกู้ไงใช่ไหมศาลเห็นว่านี่สัญญาเงินกู้มันเกิน10ปีแล้วเนี่ยนะครับถามว่าหมดอายุความหรือยังศาลก็รู้ว่าหมดอายุความแต่พอหมดอายุความเนี่ยศาลจะยกบอกยกฟ้องเพราะเหตุเราหมดอายุความได้ไหมไม่ได้คร
2: ับ มันก็ไอ้นี่เกินไปนะ
1: ต้องให้จำเลยมาเป็นคนยกข้อนี้ขึ้นมาว่าข้าแต่ศาลว่ามันหมดอายุความแล้วศาลยกเองไม่ได้ทั้งที่รู
2: ้ค
1: ่
2: ะแบบนี้ถ้าไปก็เสียเวลาอยู่นะคะ
1: ถ้าจำเลยไม่ไปก็ศาลตัดสินให้ชดใช้ครับชดใช้ตามสัญญาแต่ถ้าไปก็ยกเรื่องอายุความเพราะฉะนั้นที่ช่วงหลังเนี่ยคนที่มีหนี้นะครับคนที่มีหนี้เนี่ยคนที่มีหนี้แล้วเอาหนี้ในระบบก่อนเนาะเดี๋ยวหนูเตือนพี่หนี้นอกระบบไปนะ คนที่มีหนี้ในระบบหนี้ธนาคารบางทีผ่านไปหลายปีธนาคารก็ไม่อยากจะทวงและทวงก็ไม่หลายทีเขาก็เลยเอาหนี้ของธนาคารกไก่เนี่ยไปขาย
2: ให้กับ
1: บริษัทที่กับบริษัทครับมันจะมีบริษัทรับซื้อหนี้โดยเฉพาะสำนักงานกฎหมายทนายความอ่ะก็ถือว่าก็เป็นนักกฎหมายไงเขาก็มาซื้อหนี้ก้อนนี้ไปสมมติว่าหนี้ก้อนนี้มัน10กว่าปีละหรืออาจจะหมดอายุความละหรือใกล้จะหมดละตามก็ไม่คุ้มแล้วพอตามมานานหนี้แสนนึงขายไป500ไง
2: โอ
1: ้ขายไป 3%
2: 5% คือให้บริษัทนั้นไปทวงอีกทีนึง
1: แล้วเขาก็ไปซื้อเหมือนกับซื้อขยะนึกออกมั้ยแล้วเขาก็มาคัดแยกเอาอันนี้ก็โทรไปทวงอ่ะนี่เธอค้างหนี้ฉันอยู่ฮะ 30,000 นะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยยังไม่จ่ายเลยหนูยานัทหนูจ่ายให้พี่สัก 5,000 มั้ย
2: ลดลงมาหน่อยเพื่อให้ได้เงินตามที่เราต้องการน่ะ
1: 30,000 เจอ 5,000 หนูเอามั้ย
2: อ่ะโอนเลย
1: โอนเลย
2: ค่ะ
1: อันนี้ซื้อมา500
2: อ๋อแล้วเขาก็ได้กำไรนิดๆหน่อย
1: ทีนี้ก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวผมฟ้องนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมฟ้องนะพอฟ้องปั๊บเธอตกใจใช่ไหม
2: ใช่รีบโอนเลย
1: รีบโอนเลยลดตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมทีนี้ถ้าเธอรู้เธอบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตั้งหลายปีแล้วหมดอายุความแล้ว
2: อ
1: ันนี้ก
2: ็อีกเรื่องนึง
1: อันนี้ก็หยุดเลยหย
2: ุ
1: ด
2: ก็หมอทันที
1: จะไปฟ้องก็ไม่ไปแล้วเออเห็นไหมเพราะงั้นต้องรู้นะครับ
2: แล้วอย่างนี้นอกระบบล่ะคะ
1: เดี๋ยวนะแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยส่วนมากจะเป็นตระกูลเจจำไว้นะถ้าเป็นตระกูลเจเนี่ยนะเจ้าหนี้ที่ขึ้นด้วยตัวเจเนี่ยนะ
2: ค
1: ือคนที่ไปซื้อหนี้มาและหนี้นั้นก็หนี้ที่เป็นหนี้เสียนะธนาคารก็ขายหนี้แล้วถ้าเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเจอคุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีโทรมาหาพี
2: ่
1: โทรมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยศาลตัดสินแล้ว 300,000 กว่าบาททวงก็ไม่จ่ายบอกว่าทวงไปก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรยึดไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เป็นไรยายรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่ก็ยึดทีนี้ยายบอกฉันจะตายก่อนนะเด้
2: ใช่กว่าจะ10ปีทำไมยายต้องรอด้วย
1: ขายหนี้นะครับขายหนี้ได้ครับสมมติอ่ะขายให้ผมขายหนี้ก้อนนี้มา 300,000 ใช่ไหมยายขายผมมาสัก 100,000 สมมตินะ ผมก็ไปซื้อมา100,000ถ้านี่ไม่มีอะไรซื้อ50,000สมมุตินะนะก็แล้วแต่ว่า

0: คุณภาพ
1: ทำการตกลง
0: แล้วแต่คุณภาพนี
1: ่
0: อ่ะก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จปั๊บเราก็จ่ายเงินให้ยายยายก็พอใจตรงนี้เราก็ไปทวงหนี้วันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรรอไว้10ปีมีเมื่อไหร่แย่หมายไปเรื่อยๆเนื้อออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่าอ้วน
1: เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: ก็เขามีอาชีพเขามีอาชีพเขามีพนักงาน
1: ถ้าเป็นเราก็คือถือว่าเหนื่อยนะคะไปกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะของคุณชลัยคุณชลัยเนี่ยบอกว่าซื้อปากเปล่ามาหลายปีแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานอีกฝ่ายโอนไม่ได้เพราะติดธนาคารแต่ความจริงคือโอนให้ลูกไปแล้วอ่ะเดือดร้อนเลยทีนี้จะทำยังไงนะคะพี่ชลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
2: ปากพนังครับ
0: ปากพนังไปคุณเป็นคนซื้อเหรอ
2: ครับผม
0: ไปซื้อที่ดินเปล่า
2: ที่เป็นครูถมไปร้อยกว่ากันนะครับ
0: อะไรนะคุณพูดว่าไงนะไปซื้อที่ดินอะไรมานะ
2: ที่ดินเปล่าครับ
1: ที่ดินเปล่า
0: ที
1: ่
0: ด
1: ิน
0: เปล่ามา
2: ซื้อมีครูถมครูไปร้อยกว่ากันด้วย
0: มีครูน้ำด้วยเหรอ
2: ครับผม
0: เอาแล้วคุณซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจำนวนเนื้อที่เท่าไหร
2: ่1งานครับ
0: 1งานราคาเท่าไหร
2: ่ 20,000 บาทครับ
0: ซื้อที่1งานราคา 20,000 บาทอยู่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้มีทำสัญญาซื้อขายกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วที่แปลงที่คุณซื้อมันมีเอกสารสิทธิ์ไหม
2: มีครับ
0: เป็นอะไรครับโฉนดหรือเป็นนส.3
2: มีอยู่นะครับ
0: เป็นโฉนด
2: อยู่แล้วครับ
0: คุณไปซื้อที่เข้ามา1งานราคา 20,000 แล้วเค้าแล้วไม่ได้โอนกันใช่มั้ย
2: ครับผม
0: ไม่ได้โอนแล้วเค้ามอบคนขายได้มอบโฉนดของเค้านี่ให้คุณมั้ย
2: ไม่ครับ
0: ไม่มอบและทำไมตอนและผ่านมาแล้วกี่ปี
2: 30ปีแล้ว
0: 30ปี
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้ที่1งานตอนนี้เป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ย
2: เป็นบ้านครับผมบ้านอยู่ตรงนั้น
0: น่ะสร้างบ้านคุณสร้างบ้านอยู่ในที่1งานแล้วนั่นแล้วใช่มั้ย
2: ครับผม
0: ส่วนคนที่ขายให้ก็ไม่ได้มาวอแวอะไรคุณใช่หรือเปล่า
2: ครับผม
0: คุณก็อยู่อย่างสงบคนที่ขายแล้วก็ขายเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้โอนกันตามทะเบียนโฉนดเท่านั้นถูกต้องมั้ย
2: ครับผม
0: ถูกต้องนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณยังตามตัวคนขายให้คุณได้ไหม
2: อยู่ใกล้กันครับ
0: อยู่ใกล้กันแล้วไปบอกเขายังว่าไปโอนให้ผมทีเคยไปบอกเขาไหม
2: บอกเขาได้เพื่อนไปบอกสถานที่ได้แล้วเขาบอกว่าโอนไม่ได
0: ้บอกเขาบอกว่าโอนไม่ได้เพราะอะไรครับ
2: ไม่ทราบครับผมก็บอกผมไม่คุ้นเลย
0: มันจะบอกว่าเพื่อนบอกว่าโอนไม่ได้แล้วไม่ทราบแล้วจบลงแค่นั้นเนี่ยพี่มาถามผมต่อผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาอย่างนี้ครับคุณชลัย
2: ครับ
0: คุณไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งนะ
2: ครับผม
0: ไปคุยกับคนขายอีกทีหนึ่งเพราะคุณบอกว่าที่ดินมีโฉนดนะ
2: ครับผม
0: เสร็จแล้วก็ให้เขาพาเขาไปเลยสำนักงานที่ดินปากพนังมีถูกต้องไหม
2: แล้วก็โอนให้ลูกโอนให้ลูกก็แล้วนะครับ
0: เอาก็โอนให้ลูกไปแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: อ๋อคนขายโอนโฉนดนี้ให้ลูกเขาไปแล้ว
2: ครับโอนไปมาแล้วผมไม่รู้
0: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคุยกับคนขายพ่อเขาแล้วก็คุยกับลูกเขานะ
2: ครับ
0: คุยพ่อคุยลูกและให้ลูกไปโอนค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดแม้กระทั่งรับตัวลูกและพ่อไปที่สำนักงานที่ดินเนี่ยคุณก็บริการเขาให้อย่างดี
1: เลย
0: ทำอย่างดีเลยนะ
2: สวัสดีครับสว
0: ั
2: สดีครับพี่ยังอยู่ธนาคารอยู่ครับ
1: ที่อะไรนะคะ
0: โอ้แสดงว่าเจ้าของที่ที่ขายเนี่ยเขาไปจำนองธนาคารใช่ป่ะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วเขาจำนองตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่รู้ไหม
2: เดือนเลยครับนานเลยครับซื้อเลย
0: เขาฟ้องเขาจำนองตั้งแต่ปีไหน
2: ไม่ทราบเป็นปีสักสิบกว่าปานู่นเลย
1: เป็นเรื่องยาวเลยนะ
0: คือมันเขาก็โอนไม่ได้ไงที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าโอนไม่ได้ก็เพราะที่มันติดจำนองธนาคารแล้วธนาคารก็ไม่ได้ฟ้องบังคับจำนองเหรอ
2: ไม่ครับไม่มีตังค์เลยคุณจะจะมาผมเห็น
0: เอาอย่างนี้คุณชลัยผมก็ไม่มีข้อมูลพอพูดไปลึกไปคุณก็โผล่มาบอกเอาที่จำนองอยู่ใช่ไหมไม่รู้จะมีปัญหาอะไรอีกนะครับคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ปากพนังครับให้อัยการช่วยดูข้อที่จริงเรื่องนี้ให้คุณ นะครับ
2: ครับ
0: ไปให้อัยการช่วยดูให้ดีกว่านะผมก็ไม่อยากผิดพลาดด้วยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และเวลาที่มันจำกัดนะว่าคุณไปซื้อที่ดินมา1งานนะครับคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ตอนนั้นว่าที่นี้ติดจำนองอยู่อ่ะเขายังโอนให้ไม่ได้แต่
2: ร
0: ู้
2: ครับ
0: ฮะ
1: ไม่รู้ไม่ทราบค่ะ
0: รู้หรือไม่รู
2: ้รู้ครับ
0: คนซื้อที่ดินติดจำนองมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าคนขาย
2: รู้ตอนหลังเลยไปโอนไปบอกว่าที่มีราคา
0: ติดจำนองอยู่ทีนี้ติดจำนองเขาก็โอนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ไถ่ถอนซึ่งเขาคงไม่ไถ่ถอนเพราะถ้าไถ่ถอนเสร็จปั๊บก็มาจ่ายให้คุณก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ลองคุณไปคุยกับเขาให้ได้ความจริงซะก่อนว่า1ตกลงคุณเอาโฉนดที่ดินแปลงนี้ไปจำนองไว้กับธนาคารเป็นเงินเท่าไหร่คุณจะได้มีข้อมูลเพราะไม่งั้นเนี่ยธนาคารเขาต้องฟ้องบังคับจำนองแล้วเอาที่แปลงนี้ไปขายท่อตลาดปัญหาว่าคุณอยู่ปลูกบ้านอยู่ในที่แปลงนี
1: ้
0: คุณไปทำข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเขียนเป็นตัวอักษรอย่าพูดเรื่องเล่าอย่างเดียวเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเสร็จแล้วนะ
2: ครับ
0: เสร็จแล้วพอคุณได้ข้อมูลเสร็จปั๊บคุณก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิปากพนังว่าท่านอัยการครับผมทำอะไรได้บ้างครับผมจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมผมมีสิทธิ์ไหมจะทำยังไงที่จะให้เขาโอนให้ผมได้ไหมเพราะเขาขายผมก่อนแต่ว่าไม่ได้โอนและต่อมาเขาเอาโฉนดไปจำนองนะครับทั้งที่ขายให้ผมก่อนหน้านั้นแล้วคุณมีสัญญาไหมอะไรไหมรวบรวมทั้งหมดไปพบอัยการนะผมแนะนำพี่ตามนี้แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่ดินที่คือเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วนะ30ปี
0: ทางโน้นก็ไม่ยอมไถ่ถอนนะเพราะว่าขายแล้วอ
1: ่ะแล้วมันเป็นหนี้ที่ก็ต้องชำระด้วยนะค่ะจากเรื่องของที่ดินเรื่องนี้
0: ได้ไหมขอย้ำนิดหนึ่งว่า
1: ได้เลยค่ะ
0: เวลาจะทำนิติกรรมใดๆก็ตามการซื้อขายการกู้ยืมการซื้อขายข้อตกลงใดๆก็ตามที่มีผลในทางแพ่งที่อาจจะต้องนำไปสู่การชดใช้ความเสียหายกันในภายหลังนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนคนที่คุณไว้ใจคุณควรจะต้องเขียนเป็นหนังสือแล้วให้เขาเซ็นเราเซ็นลงวันที่เอาไว้เป็นหลักฐานอย่าไว้ใจกันและทำกันไปในที่สุด
1: ต้องเป็นเอกสารที่ชัดเจนนะ
0: มันฟ้องกันไม่ได้
1: และอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดินคือที่ดินเราซื้อปากเปล่าอันนี้ก
0: ็
1: น่ากลัวนะคะ
0: ซื้อปากเปล่าเพราะว่า
1: ไว้ใจกัน
0: คือถ้าเราอยู่แสดงเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของเราจะไปสู้ครอบครองปรปักษ์มันก็พอจะสู้ได้อยู่หรอกแต่ข้อที่จริงมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่ศาลถูกต้องไหมแต่ว่านั่นคือปัญหาที่ตามมา
1: แล้วถ้ากรณีแบบนี้เราต้องไปชำระหนี้ที่เขาไปจำนองไหมคะพี่ถนอมถ้าตัวคุณชัยอ๋อไม่ต้อง
0: เราไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของเขาแต่ถ้าเขาถูกบังคับจำนองเราจะไปไหนฮะทีเนี้ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อหนี้จากการขายท่อตลาด
1: ค่ะเพื่อให้เรามีที่ดินอยู
0: ่ไม่งั้นเราก็ต้องย้ายออกนึกออกมั้ยเพราะเราไปอยู่อาศัยในที่ของคนอื่นแล้วบอกเราซื้อแล้วนั่นไหนคือหลักฐาน
1: ไหนล่ะก็ในเมื่อคุณบอกว่าปากเปล่านะ
0: ใช
1: ่ค่ะจากเรื่องที่ดินแล้วก็หนี้เนี่ยมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของคุณสมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยโดนรถชนนะใช้สิทธิ์พรบ.รักษาที่โรงพยาบาลแรกมาแล้วอยากถามว่าถ้าไปอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยสามารถเบิกพรบ.ได้ไหมนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคุยกันมาหลายๆครั้งนะคะพี่ถนอมเรื่องของพรบ.เน้นย้ำเลยว่าควรจะทำนะ
0: ต้องทำ
1: ต้องทำใช้คำว่าต้องทำเลย
0: พรบ.เนี่ยต้องใช้คำว่าต้องทำแต่ถ้าว่าประกันภาคสมัครใจควรทำ
1: ควรทำ
0: แต่ถ้าพรบ.ต้องทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำเจอตำรวจจับรถไม่มีพรบ.ปรับสูงสุด 10,000 บาท
1: โอ้ไอ้ป้ายวงกลมที่เราเห็นกันนั่นแหละ
0: ไม่ใช่ป้ายวงกลมไอ้ป้ายวงกลมนั้นทะเบียน
1: ทะเบียน
0: นั้นทะเบียนไอ้พรบนี่มันเป็นสี่เหลี่ยม
1: อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมใช่ก็คือมันไม่กี่บาทนะอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็300ใช่ไหมคะ
0: 300บาทใช
1: ่รถยนต์ก็ไม่กี่พันตามขนาดซีซีเนาะที่มันจะคิดกันจากคุณสมชาติน่าจะต่อสายไม่ติดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเรื่องของคุณรวิวรรณกันบ้างค่ะพี่ถนอมเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการที่คุณรวิวรรณเนี่ยโทรมาหาเจ้าหน้าที่ของเรานะคะบอกว่าอยากจะใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรแบบนี
0: ้ไ
1: ฟใช้ไฟเพื่อการเกษตร
0: ขอไฟเกษตรขอไฟเกษตรก
1: ็
0: ต้องขอมันคือการขอไฟในหนึ่งขอใช้ไฟบ้านเปิดในบ้าน
1: ใช้แบบว่าดำเนินชีวิต
0: ขอไฟเพื่อที่จะไปทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาสูบน้ำ
1: มันต้องเป็นลายอีกเพิ่มหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคุณรวิวรรณครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: คุณระวิวันอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดอุดรธานี
3: อำเภอหนองวัวซ
0: อค่ะอำเภอหนองอะไรนะ
3: หนองวัวซ
1: อหนองวัวซ
0: อค่ะหนองวัวซอคุณต้องการจะขอไฟฟ้าเพื่อใช้การเกษตรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ขอไปทำอะไรครับทำนาทำสวนครับ
3: เกษตรผสมผสานค่ะ
0: เกษตรผสมผสานจะขอไฟไปใช้แล้วจากเส้นทางเสาไฟต้นสุดท้ายนะเสาไฟต้นสุดท้ายไปถึงแปลงที่ดินของคุณนั่นน่ะกี่เมตรครับประมาณ
3: ประมาณ5ค่ะ
0: ประมาณเท่าไหร่นะ
3: 500
0: 500เมตรนะครับ500เมตรแล้วคุณระยะทาง500เมตรจากเสาสุดท้ายไปถึงที่ของคุณมันมีบ้านเรือนคนอื่นอยู่ด้วยไหม
3: มีค่ะ
0: มีกี่หลังคาเรือน
3: มีเยอะ
0: มีเยอะ
1: มีหลายหลังนะ
0: มีหลายหลังนะ
3: จ้า
0: แต่ว่าเขาก็ไม่มีไฟเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
3: มีแล้วสุดท้ายอยู่เขานั่นแหละ
0: อ้าวเขามีแล้วทำไมเขามีล่ะ
3: เขาขอจากเทศบาลของช่อง
0: สัญญาณมันมี
1: เขาขอจากเทศบาล
0: สัญญาณมันมีปัญหาทางโทรศัพท์เนาะ
1: คุณระวิวันได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินค่ะ
0: ถ้าคุณเอาอย่างนี้แล้วถ้าคุณถ้าไฟหลังสุดท้ายนะเมื่อกี้ผมนับจากต้นเสาไฟไป500ถึงบ้านถึงที่คุณแต่ถ้านับจากเพื่อนบ้านหลังสุดท้ายกับที่คุณนี่500เมตรเหมือนกันหรือว่าอยู่ใกล้กว่า
3: 500เมตร
0: ต่อ500เมตรนับจากเพื่อนบ้านหลังนั้นไปใช่มั้ย
3: จ
0: ้าทีนี้คุณอยากจะได้ไฟจึงโทรมาถามที่นี้ว่าทำยังไงถึงจะได้ใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเคยไปขอการไฟฟ้าหนองบัวซอแล้วหรือยังครับ
3: ยังไม่เคยค่ะ
0: ยังไม่เคยโทรมาถามก่อนนะ
3: จ้า
0: ถ้าโดยหลักแล้วพี่ระวิวันไปที่สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอนะครับไปเขียนข้อมูลนะครับว่าเรามีความประสงค์เอาหลักฐานไปด้วยนะบ้านเล็กที่นะครับแปลงที่ดินนะครับเอาไปด้วยนะว
3: ่
0: าเราต้องการจะขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่เขาจะได้มาตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะรู้คำนวณระยะทางเลยว่ามันจะต้องใช้สายไฟกี่เม็ดใช้เสากี่ต้นขนาดไหนยังไงเขาจะมีการคิดคำนวณแล้วก็มิเตอร์ด้วยนะ
3: จ
0: ้ามิเตอร์ไฟด้วยคิดคำนวณเสร็จปั๊บพอเขาบอกตัวเลขคุณปั๊บคุณก็จะตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันเกือบแสนหรือเป็นแสนคุณจะตกใจเพราะคุณบ้านหลังเดียวอยู่โดเดแล้วห่างเพื่อน500เมตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินพร้อมจ่ายไฟฟ้าก็ทำให้ได้เลยคุณก็เดินให้เขาคุณได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีก็ย้อนกลับไปที่เพื่อน
1: ค่ะ
0: เพื่อนก็บอกว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลถูกต้องไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นั่นแหละเราก็เหมือนกัน
1: ก็ย้อนกลับไปที่เทศบาล
0: ใช่ครับเพราะว่าเทศบาลเนี่ยเทศบาลคือการไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยกรณีแบบนี้นะการไฟฟ้าจะสนับสนุนเงินในการขยายไฟเนี่ย50,000
1: ค่ะ
0: ประมาณ50,000ทีนี้มันจะมากกว่า50,000พอมากกว่า50,000เนี่ยชาวบ้านก็ไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเขาก็จะประสานกับเทศบาลว่าเทศบาลจะสนับสนุนชาวบ้านไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเทศบาลมีงบประมาณเขาก็จะเอาเงินเทศบาลบวกกับเงินของไฟฟ้า 50,000 เนี่ยขยายไฟให้เรา
1: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
0: นั่นแหละคุณกลับไปถามเพื่อนบ้านที่เขาได้ที่คุณบอกว่าได้จากเทศบาลแสดงว่าเทศบาลสนับสนุนถามว่าคุณมาอยู่อีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาจะอุดหนุนให้ไหมถ้าอุดหนุนให้คุณก็ไปทำเหมือนกันไปติดต่อที่การไฟฟ้าอำเภอหนองวัวซอหรือคุณจดเบอร์4ตัวครับพี่ครับพร้อมจดไหม
3: จ้า
0: 4ตัวเท่านั้นล่ะครับ1129ครับ
3: 1129
0: เป็นเบอร์โทรศัพท์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปถามได้ก่อนเลยว่าฉันต้องการจะขอไฟเพื่อการเกษตรทำยังไงเขาก็จะตอบเหมือนที่ผมตอบนี่แหละเพราะวันก่อนผมก็คุยผู้จัดการไฟฟ้ามาแล้วเหมือนกันนะครับไปทำอย่างที่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็ทำเองเลยถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องรอการอุดหนุนจากเทศบาลถ้าเทศบาลไม่มี นี่ก็จะสิ้นปีงบประมาณไม่มีละ
1: ตอนนี้มันเดือนกันยายนแล้ว
0: กันยาแล้วเหลือเดือนสุดท้ายแล้ว
1: ต้องรอตุลาคมนะ
0: ก็ต้องรอไปงบประมาณปีหน้าถ้าเขาไม่ตั้งไว้เขาก็ไม่มีมาให้ไม่มีมาให้ทำยังไงเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เดี๋ยวนี้มันช่วยได้เยอะไปเกษตร
1: ตั้งได้ง่ายนะ
0: ใช่ไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยใช้เกษตรลงทุนนิดนึงลองดูนะพี่นะหนึ่งจะใช้โซล่าเซลล์ไหมลองดูในปัจจุบันที่ค่าจ่ายเริ่มลดลงกับสองไปยื่นขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรและเจ้าหน้าที่จะตอบเหมือนอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่รวิวรรณ
0: ค่
1: ะก็เป็นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็เข้าใจแหละพี่น้องเกษตรกรก็อยากที่จะต้องการต่อไฟเนี่ยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่พี่นายหนอมแนะนำว่าเดี๋ยวนี้โซล่าเซลล์เนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ยานัทเห็นนะคะเป็นฟาร์มโซล่าเซลล์เลยนะ
0: สะดวก
1: ใช
0: ่
1: คือยิ่งบ้านเราแดดเยอะด้วย
0: ขนาดในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองเนี่ย
1: ตามบ้านเรือน
0: รัฐบาลยังสนับสนุนที่จะให้ใช้ไฟ
1: โซล่าเซลล์เนาะ
0: โซล่าเซลล
1: ์
0: นะครับมันดีอยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนในรอบแรกก่อนนะถึงจะมีไฟมาใช้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องเลือกเจ้าดีๆด้วยนะในการทำโซล่าเซลล
0: ์คุณอารมณ์จากพัทลุงเสาไฟฟ้าปักในที่ดินเราอยากย้ายไปปักในแนวเขตพี่อารมณ์ฟังนะผมตอบเลยนะพี่อารมณ์ที่ถามเข้ามานะน้องเมโลดี้รับสายมาพี่อารมณ์ครับถ้าเสาไฟฟ้าเป็นเสาของการไฟฟ้าแล้วปักอยู่ในที่ดินของเราเราแจ้งการไฟฟ้าให้เขารื้อถอนออกไปได้เลยครับเขาต้องรื้อถอนครับเพราะว่ามันอยู่ในที่ดินเราเขาใช้ประโยชน์ที่ดินเรามาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนเขาจะปักเสาไฟชาวบ้านก็ยินยอมแต่ปัจจุบันที่มันมีราคาแพงขึ้นทางเข้าทางออกมันอาจจะถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเราติดต่อการไฟฟ้าอำเภอที่เราอยู่ให้เขารื้อถอนได้เลยให้เวลาเขานิดหนึ่งให้เขารื้อถอนได้เลยนะครับการไฟฟ้าเขารื้อถอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเสาของการไฟฟ้าและอยู่ในที่ดินเราและเราก็ใช้ไฟต้นนั้นอยู่และเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนัก
1: ไม่ได้ขวางทาง
0: ก็ถ้าไม่ไปคิดมากก็ให้มันอยู่ไปแต่ถ้าอยู่แล้วเราคิดมากแล้วล่ะอยู่มานานแล้วด้วยแจ้งให้เขารื้อถอนครับเขาต้องรื้อครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายนะพี่จิระกทมเมื่อสักครู่คุยกับพี่ถนอมค่ะเรื่องของการที่มีเจ้าหนี้เนี่ยไปขายหนี้ใช่ไหมคะทีนี้คุณจิระก็เลยมาสอบถามเหมือนกันว่าขายหนี้ทำอย่างไรแต่น่าจะเป็นอีกกรณีนึงนะคะ
0: ค
1: ุณจิระสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับครับขอรบกวนจะถามนะครับ
1: ค่ะ
0: จิระขายอันนี้หนี้ตามคำพิพากษาหรือหนี้กู้ยืมกันเอง
4: หนี้ตามคำพิพากษาคือหนี้พิพากษาเนี่ยให้ใช้หนี้แล้วนะแต่ว่าตามไปแล้วเจ้าของไม่มีหนี้ที่จะชำระได้ไม่มีไอ้ทรัพย์ที่จะชำระได
0: ้ครับ
4: ครับก็เลยจะถามว่าวิธีการจะทำอย่างไรนะครับขอโทษ
0: ถ้าเป็นหนี้ในระบบเนี่ยเขาขายกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวหนี้นอกระบบเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งนะพี่จิระนะ
4: ขอบคุณครับ
0: จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายหนี้กันนะเพราะเราไปทวงเองแล้วก็ทวงไม่ไหวเรายิ่งอายุมากๆผู้สูงอายุเนี่ยผมยังเตือนผู้สูงอายุว่าตลอดมานะครับว่าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าให้ลูกหลานอย่าให้ใครมายืมตังค์อ
1: ย่าไว้ใจคนที่คุณรัก
0: คนหนุ่มคนสาวแขนดีขาดีเลยมายืมเงินคนแก่นั่นน่ะมันถูกที่ไหนเหล่าเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเป็นเสาหลักไหมคะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับแต่ว่าน่าจะมีเงินเยอะอะไรแบบนี
0: ้ก็เก็บไว้ใช้ถ้ามีเงินเยอะให้ลูกหลานให้ได้ให้แต่ถ้าเขามายืมอย่าหวังว่าดีเหมือนกันจะได้ดอกเบี้ยมาเล็กๆน้อยส่วนใหญ่ไปทั้งโซ่และลิง
1: ไม่ได้เลยสักกระบา
0: ดไม่ได้เลย นะส่วนของพี่จิระเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อมูลยืนยันอีกนิดหนึ่งนะพี่นะ
4: อ๋อได้ครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบพระคุณค่ะพี่
0: จิระ
1: แสดงว่าพี่จิระดูรายการของเรานะที่เรื่องของการขายหนี้ที่เราคุยกันไปว่าหนี้ในระบบเนี่ยมันก็จะมีคนมาซื
0: ้
1: อแต่หนี้นอกระบบเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะตรวจสอบให้อีกครั้งนึงนะคะว่าสามารถขายได้ไหมขายอย่างไรนะเรื่องของมรดกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยมักจะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน
0: ตอบ
1: ได้แล้วเรื่องของการขายหนี้นอกระบบ
0: ได้ครับเขาเรียกว่าสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะ
0: ครับก็คือมันเป็นภาษากฎหมายก็ใช้คำว่าสิทธิเรียกร้องก็เหมือนกับว่าเรามีศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้เราแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชำระหนี้เราก็มีสิทธิเรียกร้องในการที่จะให้เขาชำระหนี้นะแล้วเราก็นี่แหละเอาสิทธิของเราเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่ง เราขายสิทธิ์ให้เขาสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าทางคนที่จะมาซื้อเนี่ย
0: ไม่ต้องไปขออนุญาตไม่ต้องไปถามลูกหนี้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมโอนขายสิทธิ์ของคุณให้กับคนนี้ไปแล้วผมคุณจะเห็นชอบไหมไม่จำเป็นไม่ต้องถามเลย
1: อ๋อก็สมมติยานัทติดหนี้พี่ถนอมพี่ถนอมก็ขายหนี้ยานัทไปให
0: ้ในกอเลย
1: ในกอก็รับ
0: เลย
1: ใช่รับหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ที่ทวง
0: สิทธิเรียกร้อง
1: อ๋อทำได้นะคะคุณจิระนะคะคุณจินตนามาแล้วนะคะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าต้องการยกมรดกให้แค่ลูกคนเล็กเท่านั้นสามารถทำได้ไหมคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
5: จ้ะคืออย่างนี้นะลูกคนเล็กได้อยู่กับยายมาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ไปไหนส่วนคนโตนี่เขาก็ไปตั้งอายุ19แล้วตอนนี้เขาก็ไปอยู่ระยองกับเมียเขาแล้วเขาก็ไปเช่าอิสลามแล้วก็มีหลานทุกคน3ขวบใครก็รักหลานก็เป็นของเขาแต่คนโตเนี่ยซื้อรถไปให้ซันเมืองส่งดินปัญญาโตราก็หมดไปแล้ว
0: คุณป้าครับไม่งั้นคุณป้าเล่ายาวหมดเวลาซะก่อนครับป้าจะถามเอาได้เลยครับ
5: ถามว่าถ้าเผื่อยายยกที่ดินที่อยู่แล้วก็หอพักให้คนเล็กคนเดียวยายตายไปคนโตวันที่หน้าเขาจะมาฟ้องน้องได้ไหมจะเอาสมบัติแบ่งสมบัติได้ไหม
0: ได้ครับคุณป้าจินตนาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับปัจจุบัน
5: 81
0: จะยกที่ให้กับ
1: ลูกคนเล็ก
0: ลูกคนเล็กคนเดียวเท่านั้นใช่หรือไม่
5: สองที่ที่บ้านที่อยู่กับหอพัก
0: มีหอพักกับบ้านที่อยู่สองอย่างทีนี้สามีป้าล่ะยังอยู่ไหม
5: สามีน่ะเขาไปมีเมียใหม่30ปีแล้ว
0: เขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้ว
5: รู้เรื่องแล้ว
0: ป้าครับ
5: มีบำนาญกินของเขาเดือนตั้ง 40,000 แต่ยายไม่เคยไปยุ่งแล้วเขาก็ไม่ให้ยาย
0: ป้าได้ความแล้วทีนี้ผมถามให้มันสิ้นกระแสความว่ายังอยู่หรือไม่อยู่
5: อยู่แต่ว่าไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังนิดนึงนะคะ
0: แต่ว่าทรัพย์นี้เป็นสิทธิ์ขาดของป้าคนเดียวถูกต้องไหม
5: ป้าหามาได้น้ำทับคนเดียว
0: ป้าฟังผมนะฟังดีๆนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยหนึ่งมีบ้านพร้อมหอพัก
1: ค่ะ
0: ป้าฟังดีๆนะป้ามีลูกหลายคนแต่จะให้แ
5: ค่2 คน
0: แต่จะให้แค่คนเดียวถูกต้องไหม
5: จ้ะ
0: ทำไมอีกคนนึงถึงไม่ให้เพราะอะไร
5: ให้ไปเยอะแล้ว
0: โอ้ให้ไปแล้วได้ครับได้ครับจบครับถ้าให้ไปเยอะแล้วจบครับเห็นควรครับป้าครับป้าครับป้าฟังนะเดี๋ยวจะไม่มีคำตอบน
5: ะ
0: ป้าครับเนื่องจากมีหอพักนะครับแล้วก็บ้านถ้าป้าโอนให้ลูกคนเล็กไปหมดแล้วป้าก็จะไม่มีมรดกแล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วถูกต้องไหม
5: ถูกต้อง
0: ผมแนะนำป้าควรจดสิทธิเก็บกินไว้ครับคุณป้า
5: จดกับใครอะลูก
0: จดกับสำนักงานที่ดินตอนไปโอนนะเพราะว่าหอพัก
5: ยังไม่โอน
1: ค่ะเดี๋ยวเราแนะนำค่ะคุณป้าฟังก่อนนะคะ
0: อย่าตัดบทผมแล้วป้าครับป้าฟังผมนะผมแนะนำป้าว่าเห็นด้วยครับป้าจะโอนถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคนเดียวเนี่ยเราจะยกทรัพย์สินของเราให้ใครเราทำได้หมดยกให้ถนอมยังได้ยกให้ยานัทยังได้ยกให้ใครได้หมดยกให้ลูกคนไหนได้คนไหนไม่ได้กันได้ทำได้ทั้งนั้นแหละครับป้าฟังนะอย่าเพิ่งพูดน
5: ะ
0: ป้ามีสิทธิ์ยกให้ลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกรณีของป้านะแต่กรณีอื่นเนี่ยอย่าเอากรณีนี้มาเทียบนะเพราะก็อาจจะเป็นมรดกของพ่อแม่สินสมรสพ่อตายไปแล้วมันจะต้องแบ่งอันนี้มันคนละเรื่องนะแต่เนี่ยมันเป็นทรัพย์ของป้าคนเดียวป้ามีสิทธิ์ที่จะยกให้ลูกคนเล็กคนเดียวได้เลยนะครับแล้วผมแนะนำว่าให้คุณป้าไปจดสิทธิเก็บกินโอนพร้อมจดสิทธิเก็บกินค่าเช่าหอทั้งหมดนั่นน่ะให้ป้าได้กินได้ใช้ไปเพื่ออนาคตข้างหน้าจนกว่าวันที่ป้าจะสิ้นลมเมื่อสิ้นลมไปแล้วป้าจะได้ค่าเช่าตรงนี้เก็บกินไปตลอดชีวิตเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่าจะได้
5: ไปจดที่เก็บกินที่ไหนนะจ๊ะ
0: ไปสำนักงานที่ดินวันที่ไปโอนและบอกเจ้าหน้าที่ว่าฉันขอจดสิทธิเก็บกินเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่าจดก็ไม่เกิน100บาทครับตามนั้นนะครับคุณป้าครับเวลาหมดแล้วอะไรนะ
5: ที่ยายจะยกให้คนเล็กแค่นะ
0: ครับผมไปจดสิทธิเก็บ
5: ที่ดิน
0: แต่ถ้าป้าบอกว่าไม่ล่ะฉันไว้ใจลูกฉันจะไม่จดก็ไม่เป็นไรลูกเลี้ยงก็จบก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเพื่อให้เป็นหลักประกันไว้ก็จดสิทธิเก็บกินไว้ด้วยเพราะมันมีหอพักขอพักมีค่าเช่าม
1: ีค่าเช่ารายเดือน
0: เราก็จะได้เอาค่าเช่านั้นแหละมาใช้จ่ายในช่วงเวลานี้จะไปทำบุญไปใส่บาตรอะไรก็แล้วแต่ของ
5: คนเล็กก็ดี จะอะไรก็ซื้อให้หมด
0: ถ้าลูกดีไม่มีปัญหาไม่จดก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักประกันก็จดไว้หน่อยป้าครับเวลาหมดแล้วเหลือเวลาให้น้องยานัทนิดนึงสุดท้ายครับ
1: ค่ะ
0: ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้าก็เป็นเรื่องมรดกนะเราก็เข้าใจได้แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปว่าในการที่จะยกมรดกเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิเก็บกินในการที่บางคนก็คือบางครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจจะทอดทิ้งคุณแม
0: ่ใช่เพราะแต่ถ้าลูกเราดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเพื่อเป็นหลักประกันไว้จดสิทธิเก็บกินเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการไว้กับชุดผ้าไทยพระราชทานนะน้องยานัทนะ
1: ค่ะชุดผ้าไทยอ่ะ
0: มีไหมวันนี
1: ้วันนี้ถือว่าเราต้องบอกว่าตั้งแต่รายการของเรามีมาเนี่ย คือได้เรียกได้ว่าได้มีการนำเสนอคลิปชุดผ้าไทยทั้งหมด8ชุดไทยพระราชนิยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครบแล้วก็สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้ที่ NBT ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว
0: ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบคำถามคุณยายวันดีคุณมิ่งขวัญคุณชีวีคุณวันลบคุณบุญช่วยคุณพี่สมพงษ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะติดตามให้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกล่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: าวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

มาตะไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นนักร้องเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดินไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงก็จะนำพาชาวนับไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

ทะเลที่ยังทุกขั้งโลเกความจนเป็นทุกข์ที่สุดในโลกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเทรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกตุ้งเมทเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรบ่ายๆยังดีเวลาลูกตุ้งเมทเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พานมสวรรค์นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วครับตั้งแต่เวลา15:10 นโดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา16:00 นมาเพลินเพลงลูกทุ่งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งรวมสมัยรวมถึงเพลงลูกกรุงแล้วก็เพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่1 กันยายน 2569วันนี้ตรงกับวันแรม4 ค่ำเดือน9ปีหมาเมียนะครับวันนี้ก็เป็นวันแห่งความว่างคงใครหลายๆคนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ถ้าพูดภาษาบ้านๆคือวันเบอร์ออกนั่นแหละครับบ้านเราชาวชุมพรเขาเรียกว่าวันเบอร์ออกนะครับเป็นความว่างนะครับมีการใช้เลขมาด้วยนะครับโดยนาคุ้มนะครับเมื่อเช้าวันนี้บอกว่าสร้างมาแรงนะครับรองก็จะเป็นซองนะครับนึ่งมาอาจจะมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าดับซูนนะครับทำไปทำมาก็เป็นผัดลมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ได้ใบห้วยนะครับเป็นผัดลมนั่นเองนะครับเป็นเรื่องตลกในวงคาเฟ่กันนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับห้ามถอยรถไม่ออกจากอู่หรือว่าห้ามดำยศยานไม่ออกจากอู่นะครับการพิเศษวันนี้เป็นวันน้อมรำลึกถึงวันซืบนาคาเสถียรนะครับผู้พิทักษ์ป่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับบอกด้วยว่าพึงระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางแล้วก็การผลิกพันไม่ขาดฟันนะครับยามนี้งดการมงคลใหญ่แล้วก็ดำรงตนด้วยความตรงที่มีความสัจจะแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับจะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าดำรงตนแบบเป็นคนที่มีสัจจะนะครับประมาณนั้นในเรื่องของการเงินการงานนะครับการงานวันนี้เขาบอกว่าธุรกิจในธุรกิจในหน้าตัวแทนประกันนะครับก็จะดีนะครับแต่ว่าโครงการใหญ่หรือว่างานเปิดตัวระดับองค์กรควรชะลอไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าติดวันบอสนะครับให้เน้นสร้างงานหลังบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสหมุนเวียนพอประคองได้ดีนะครับแล้วก็มีกินที่จะได้สับจากการเป็นคนกลางหรือขาค่ายข้องมือซ่องนะครับแต่ว่าพึงตัวสอบระบบบัญชีให้รัดกุมนะครับงดการลงทุนเสี่ยงโชคทุกประเภทเอาละครับงดคันลงทุนเสี่ยงโชคนะครับคือเป็นการลงทุนนะครับการเสี่ยงโชควันนี้ก็เป็นการลงทุนนั่นแหละครับก็ซื้อหวยรัฐบาลนะครับซื้อลอตเตอรี่ไปก็คือการลงทุนนั่นแหละครับได้มาหรือไม่ก็แล้วแต่โชคชะตาของใครนะครับไม่สนับสนุนให้ซื้อหวยเถื่อนนะครับไม่สนับสนุนให้ซื้อเบอร์บ้านเรานั่นแหละครับเขาบอกว่างดการลงทุนเสี่ยงถูกประเภทนะครับแล้วก็ห้ามให้ผู้อื่นยิบยืมเงินทองเด็ดขาดนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความน่าแน่นนะครับตามดีที่เรียงม่อนคู่รักที่คบหากันมายาวนานเข้าใจกันดีนะครับแม้แต่ว่าวันนี้นะครับยังไม่เหมาะการจัดวิวาใหญ่นั่นเองนะครับส่วนคนโสดในยามนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนที่มีความจริงใจแล้วก็มีอุดมการสู้นะครับรวมถึงมีความรักที่ถูกต้องนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้ยุทธเวลา มีนิดเดียวนะครับเวลาดีวันนี้แค่ช่วงเวลา6:49 นไปจนถึงเวลา7:35 นเท่านั้นแหละครับส่วนสีมงคลวันนี้นะครับเป็นสีส้มสีแดงสีเทาดำแล้วก็คาดไม่ได้คือสีชมพูนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอังคารนั่นเองนะครับสีอัพโชควันนี้เป็นสีข้าวสีครีมแล้วก็สีเลื่องนะครับส่วนทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จในชีวิตด้วยนะครับวันนี้เป็นวันข้านธาตุดินใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าโบอิ้งทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีกุนปีมาเมียแล้วก็รวมถึงปีจอด้วยนะครับสำหรับฐานที่เกิดปีวอกวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังภัยเรื่องการประทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียสับชับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนี่เตือนไว้ทุกวันเลยคำว่าห้ามใจร้อนนี่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมาเส้งนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกข์เอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับ
สำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีจิตใจนักแน่นรักความยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นผู้นำสู้นะครับแต่ว่าผู้ปกครองควรเสริมสร้างความอ่อนโยนผ่อนปลนเพื่อความเจริญที่มั่นคงในภายภาคหน้านะครับเช่นเคยแล้วครับมาฝากกันเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั่นเองนะครับในช่วงแรกของรายการลูกถุงบันเทิงยังโทรกันเข้ามาได้นะครับ0775111433แล้วก็0775141401สำหรับฐานที่รับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ว่ายืมลูกหลานก็ได้ครับโทรเข้ามา5รายการบอก้อยแล้วครับบอกขอฟังเพลงนู้นฟังเพลงนี้หรือว่าแม้วันนี้บอก้อยพูดไม่เพราะเลยนะครับพูดจาไม่น่ารักเลยพูดไม่สุภาพหรือว่าพูดดีน่าฟังจังเลยแล้วก็โทรศัพท์เขาก็มาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์ดังกล่าว5111433แล้วก็0775141นะครับสำหรับท่านที่มีสมาร์ทโฟนนะครับมีสมาร์ทโฟนก็เครื่องมือถือที่เราใช้กันอยู่เป็นปัจจัยที่5ในทุกวันนี้แล้วครับปัจจัยที่5เนื่องจากว่าทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือหมดเลยนะครับเป็นสมาร์ทนี่ก็คือความเฉลียวฉลาดของอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็เรียกสมาร์ทก็ใช้เงินโอนตังก็ในโทรศัพท์จะดูทีวีก็ในโทรศัพท์ฟังวิทยุก็ในโทรศัพท์นะครับจะติดต่อเพื่อนก็ในโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นนะครับจะดูความบันเทิงหลากหลายทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจเพื่อให้กำลังใจครับผู้ดำเนินรายการที่กำลังแฮกปากอยู่ในขณะนี้นะครับบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงทียังคงให้เกียรติติดตามกันนะครับที่เข้ามาแล้วในคอมเมนต์ของ Facebook Live นะครับคนแรกเลยนะครับพี่ชายใจดีทีน่ารักพี่ปราโมทบุญชาตาเมื่อเช้าบอกว่าออกอาการป่วยนิดหน่อยนะครับขอให้เร็วๆกันละกันนะครับทานสมบัติมันเยือนนะครับดีเจบอก้อยข้อฟังเพลงเชียดของเอกชัยซีวิชัยนะครับได้ครับแต่ว่ามีเพลงติดค้างอยู่ไว้เมื่อวานนะครับ1เพลงเป็นเพลงกระท้อมเศร้าเมินจากการขับร้องของณรงค์บุญยฤทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ลั่งจากทีผู้เซตในช่วงนี้นะครับพี่วันเพ็ญพยุหกฤทธิ์นะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่าชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับแล้วก็ท่านสมบัติมันยืนบอกว่าวันนี้ขอให้ทุกท่านสมบั้งโชคดีมีลาภทุกคนนะครับท่านเซมาโลกมิตรหรือว่าผู้ใหญ่เล็กนะครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วนะครับแต่ว่าไม่คอมเมนต์ส่วนพี่สุนันท์ห้องเจริญบอกว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ครับขอบคุณพี่สุนันท์นะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ทุกท่านยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับพี่มีบุญขอบเพลงไม่ยอมแก้วันวิเชียรนะครับหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้นะครับพี่มีบุญคุณกระทิงอาจจะได้ในช่วงหลังๆนะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับนั่นพี่ขอเพลงซืบทอดเจตนาของคาราบาวน้องก้อยนะครับวันนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับพี่เนื่องจากว่าถ้าไม่ทันยังไงผมต้องให้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ข้อมาทั้งหมด7เพลงแล้วนะครับเปิดไปแล้ว1เพลงเพลงแรกที่เปิดไปก็คือเพลงขาเพียงดินนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้ครูเรืองบุญรัศมีเป็นผู้ประพันธ์นะครับเช่นเคยแล้วครับเจ้าเดิมลวงเล็กพี่ชายใจดีทีน่ารักข้อมานะครับวันนี้บอกว่าบอกให้เช่นเคยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพี่วันเพ็ญนะครับพี่สายยุทธปาทิตย์นวพรคุณนองนกบางล่งนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงปาจิตทุงคาลวงใกล้สาวจีสะยักลุงขิดมู่แปดนายหัวหนับเขาทะล่มผู้ใหญ่เหล็กนะครับสาวเหล็กเสริมซ้วยคุณอ่อนสุภานะครับรวมถึงแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆท่านด้วยนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ติดค้างไว้เมื่อวานมันที่บอกไปแล้วครับกระท้อมซาวเมินจากการขับร้องของณรงค์บุญยฤทธิ์นะครับท่านสมบัติมันยืนข้อมานะครับแล้วก็เพลงสายเปลสายใจนะครับจากการขับร้องของออดโฟร์เอสนะครับเบานันทำซิ่งข้อมานะครับนี่ก็เหลือชีวิตราชการอีกเพียง1เดือนเท่านั้นเองนะครับเบานันก็จะต้องลาชีวิตราชการนะครับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเลี้ยงภรรยาเลี้ยงไก่ชนด้วยนะครับบอลนั้นในชอบไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจเช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังก้อนซองเพลงนะครับ

ขอมาถ้าจัดให้ได้เราก็จัดให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอยากขอมาเนี่ยอ่ะได้ก็เป็นว่าได้แล้วกันและรอบต่อไปนี้นะฮะบัตรธรรมดานะครับเสนอในจังหวะสามชาติผลงานเพลงมีชื่อว่าสาย

0: ไหมนะครับบัตรธรรมดา
1: ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดัง
2: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับข่าวสุดช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมไปยังคุณอ่อนสุภานะครับข่าวมารับชมรับฟังแล้วนะครับรวมถึงเพื่อนบอยนะครับสิทธิวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับรับชมรับฟังอยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่ก็แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่เลยนะครับที่บ่าวก้อยมาดำเนินรายการนั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ยังคงติดตามกันนะครับมาในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับในส่วนของจังหวัดชุมพรวันนี้เขาบอกว่าจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับฝนลดลงมาน้อยนึงนะครับ ขออภัยครับบอกว่าส่วนมากที่บริเวณอำเภอท่าแสนะครับอำเภอสวีอำเภอพะโต๊ะแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วยี่ห้าถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคัดไม้อุณหภูมิในจังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับต่ำสุด26องศาสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:33 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีนะครับน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือตีหนึ่งห้านาทีนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ14นาฬิกาหรือว่าบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมง11นาทีนะครับนั่นคือขึ้นเต็มทีแต่ว่าจะลงเต็มทีเวลา7นาฬิกา16นาทีนะครับมาฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับมาอีกสักเรื่องนึงเข้าบอกว่าหลายๆฐานนะครับดูจักนกกรงหัวจุกนะครับน่านกกรงหัวจุกเข้าบอกว่ามีประกาศปลดล็อกแล้วนะครับนกกรงหัวจุกที่เลี้ยงกันนะครับไปไหนมาไหนก็บางทีครับรถเครื่องมือครั้งเดียวแล้วครับอีกครั้งก็หิ้วกรงไปแล้วครับก็กระเตงไปนะครับไปนั่งกินกาแฟมั้งไปทํางานมั้งนะครับพกนกกรงหัวจุกไปด้วยนะครับไม่เว้นที่ที่ศูนย์ราชการนะครับผมเคยได้พบเห็นที่ศูนย์ราชการที่อาคารย่อยๆที่บน

3แก้วนั้นแหละครับมีข้าราชการบางคนก็นำนกกรงหัวจุกมาเลี้ยงด้วยนะครับในเวลาทำงานแล้วก็พอตอนเย็นก็ใส่รถกลับบ้านนั่นเองนะครับก็แต่คนชื่นชอบนะครับอย่างผู้ดำเนินรายการเองกับพ่อเองก็ชอบนกนะครับแต่ว่านกกรงหัวจุกไม่ได้เลี้ยงนะครับเพราะว่าราคาแพงนะครับข้าวไม่ถึงนั่นเองนะครับเขาบอกว่ารัชกิจจานุเบกษาประกาศปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะครับหรือว่านกปลารอดหัวโค่นนะครับผลจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมีพ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่1กันยายน2569นะครับในสาระสำคัญนะครับเขาบอกว่าการปลดล็อกยกเลิกสถานะท่อนนกกรงหัวจุกหรือว่านกปลารอดหัวโค่นนี่แหละครับออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้านนั่นเองนะครับในการสืบสานประเพณีและก็วัฒนธรรมเลี้ยงนกในท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะครับแล้วก็รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจผลักดันให้เป็นการเพาะพันธุ์นะครับเป็นการเพาะพันธุ์แล้วก็จำหน่ายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าควรระวังกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเซรีในการจับนกป้ามาเลี้ยงนะครับการปลดล็อกนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะสามารถจับหรือล้านกธรรมชาติได้โดยเซรีนะครับแต่ว่าเป็นการการล้านกยังคงมีความผิดตามกฎหมายการคุมครองของภาครัฐด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกรมอุทยานและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับจะทำฐานข้อมูลเผื่อทำเครื่องไม้ประจำตัวนกนะครับเพื่อการตรวจสอบแหล่งที่มานี่นะครับแหล่งที่มาถ้ากาลานี่คืออย่างพิษยุ่นะครับก็มีการทำตัวคอเล็กตัวนะครับตัวเลี้ยงตัวสอบแหล่งที่มาแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบต่อระบบนิเวศนั่นเองนะครับใครที่มีก็น่าคงจะต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วครับเพื่อแสดงสิทธิในการครอบครองนั่นเองนะครับถูกกฎหมายแล้วนะครับนกกรงหัวจุกมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของขอเชิญชวนทำบุญแล้วครับเชิญชวนทำบุญบอกบานันฟักมันนะครับในเรื่องนี้ขอเชิญชวนรวมทอดผ้าป้าซามาคีเพื่อการศึกษานะครับเป็นไปที่ไหนไม่ได้นะครับยกนอกจากโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับเนื่องในโอกาสโรงเรียนก็ตั้งครบรอบ54ปีนะครับสิทธิ์เก้าทางไล่ฟังไว้ด้วยนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่ยังมีลูกหลานเรียนอยู่ที่นี้นะครับทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์นะครับบอกว่าข้อเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อซ่อมทบทวนจัดสร้างทางเดินลั่งขาโค้งนะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านตำซิ่งนั่นแหละครับในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับใครมีใจบุญส่วนทานนะครับหรือว่ามีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือการศึกษานะครับเพื่อสร้างลั่งขาโค้งลั่งขาโค้งนี้ระยะประมาณสัก110เมตรนะครับทางโรงเรียนอย่างคาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการจึงขอเชิญฐานรวมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษานะครับแสดงความกตัญญูต่อสถาบันในครั้งนี้โดยทั่วกันนะครับก็ประกาศมานาทีนี้นะครับใครมีความใจบุญนะครับหรือว่าบริจาคได้ทีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีว่าเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับหมายเลขบัญชีนะครับเอาละครับหมายเลขบัญชี832-065-8934นะครับ832นี่ก็น่าจะเป็นสาขาสี่แยกประทมพรนั่นแหละครับเราคนบ้านเรารู้จักกันดีนะครับ832-065-8934นะครับขอเชิญสิทธิ์เก้าแล้วก็ผู้ที่มีจิตสาธารณะมีจิตศรัทธานะครับจะบริจาคให้ชุมชนบริจาคให้อนาคตของชาติก็คือนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับมาเราสู้กันฟังในช่วงของซาราเด่นลาวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาเป็นเพลงตุ๊กตาจ๋านะครับตุ๊กตาจ๋าจากการขับร้องของชายเมืองซิ่งปาจิตถุงคาข้อมานะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับบอกว่าต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้นนะครับเปิดให้ในช่วงนี้เลยแล้วก็เพลงอ้อซ้อรอรักจากคำข้อของสาวจีนะครับสาวจีบอกว่าขอเพลงของซักสย่ำเพชรชมพูนะครับเพลงอะไรก็ได้พร้อมกันเลยมอบเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะครับน่าจะเป็นทีคุณฮู้กันเป็นเพลงคำว่าชื่อเพลงว่าอ้อซ้อรอรักนะครับสาวจีมอบให้ล่วงและค่ายสาวห้อยนะครับให้คุณแดงจันรัตนะครับแล้วก็ให้ตาน้อยสอยลังเข้าด้วยนะครับช่วงนี้ตุ๊กตาจ๋าแล้วก็เพลงอ้อซ้อรอรักครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: ห้านาฬิกา45นาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมไปยังนาคุ้มนะครับหรือว่านาช็อปแลมเพชรบอกว่ากำลังรับชมอยู่ครับนะครับแล้วก็หลวงใกล้ซายัดอาจจะเป็นไม่ถึงชาวจีนแล้วครับบอกว่ารับฟังกำลังรับชมอยู่ค่ะพี่ดีเจสุดล่อวันนี้นึกว่าไม่ได้ฟังเสียงล่อล่อซะแล้วนี่แหละครับทั้งหมดทั้งเพลก็คืออยากฟังอย่ารอคำนี้แล้วครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขอบคุณชาวจีนนะครับน้องเปิ้ลนะครับหรือว่าทางของท่านไม่ใช่ฟันของเธอกะขาวมาแล้วนะครับขอบคุณทีรวมสนุกรวมฟังรวมให้กำลังใจรวมมีความสุขด้วยกันในรายการลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับมาถึงเรื่องราวของเรื่องราชาลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคงเคยได้ยินเพลงนุ่มหนาข้าวเศร้าหนักเรือนะครับมีที่มายังไงเพลงนี้นะครับเขาบอกว่าซอรอเพชรพินโยแล้วก็นงนุชดวงชีวันนะครับเป็นคู่ควันเพลงในตำนานนั่นเองนะครับสรพัฒน์พินโยอายุตอนนี้ณปัจจุบันนะครับอายุ75ปีแล้วนะครับถึงอาศัยอยู่บ้านพักครอบครัวในจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับแต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็เคยป่วยเป็นโรคสมองขาดเลือดจนแขนขาดันสายอ่อนแรงนะครับแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วผลงานโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วไปในท่านนักเป็นครูประพันธ์เพลงลูกทุ่งนะครับโดยประพันธ์เพลงทั้งคำร้องทั้งทำนองนะครับให้กับศิลปินหลายฐานนะครับรวมถึงขับร้องเองด้วยนะครับจนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเพลงเมียป้าเพราะสาอุนะครับรอรักที่อู้รถที่ขับร้องโดยส้มโพธิ์ดวงส้มพงนะครับแล้วก็เพลงนำตาเมียสาอุแล้วก็ซาโมลำจำได้นะครับจากการขับร้องของพิมพาพรสิรินะครับแล้วก็เพลงทุกล็อกออกโรงเรียนเพลงนี้ของจะจำได้เช่นกันนะครับจินตราภูลาเป็นผู้ขับร้องนะครับเมื่อประมาณสัก20-30ปีที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกฐานนึงนะครับน้องนุกดวงชีวันนะครับเป็นคู่ขวัญในตำนานนะครับเมื่อที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่คนนี้โชคชะตาฟ้าลิขิตได้พบรักกับคนต่างแดนนะครับชื่อว่าจอนนี่เธอเจนเซนนะครับทอเจนเซนนะครับ ขอไปครับชื่อว่าจอนนี่ทอเจนเซนนะครับเป็นชาวนอร์เวย์นั่นเองนะครับ ปัจจุบันน้องนุชพร้อมกับสามีชาวตั้งฉานนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่ประเทศไทยนะครับประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วนี่นะครับแล้วก็ได้ซื้อบ้านในตัวเมืองขอนแก่น1หลังแล้วก็สร้างบ้านส่วนด้วยนะครับเป็นบ้านผักตากาเทียมอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นเงินจากนำผักนำแรงที่เธอภาคภูมิใจนะครับได้จากการร้องเพลงเมื่อในอดีตนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ชีวิตลงตัวดีมีความสุขนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสรพัฒน์พินโยแล้วก็นองดุดดวงฉีวันนะครับเจ้าของตำนานหนุ่มหนาข้าวเศร้าหนาเกลือที่โด่งดังในอดีตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงหนุ่มหนาข้าวเศร้าหนาเกลือให้ฟังนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเพลงลืมไม่ลงนะครับจากการขับร้องของสมัติราชสีมานะครับคุณเศร้าถุงตะโกข้อมาครับ

0: มัย
1: 15นาฬิกา56นาทีนะครับข่าวสุดช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับต้องกราบขออภัยพี่มีบุญด้วยนะครับบอกว่าขอเพลงไม่ยอมแก้นะครับของวันวิเชียรนะครับอาจจะต้องต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงต้องขออภัยพี่เศร้าใจดีที่น่ารักอีกคนนึงครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อเพลงซืบถอดเจตนาจริงๆแล้วเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของซืบหนักคาสะเทียนนะครับแต่ว่าชื่อเพลงซืบถอดเจตนาของคาราบาวเป็นผู้แต่งให้นะครับแล้วก็ขับร้องเราก็เผยแพร่เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าไงเสียผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบาวก้อยกิติพงษ์ผานมสวัสดิ์กราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกท่านทุกท่านทุกเสียงทุกสายแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงเชียดนะครับจากการขับร้องของเอกชัยซีอีวีชัยนะครับฐานสมบัติมันยืนข้อมานะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ้ยสวยเลยค่ะเชียดสวยเลยค่ะเชียดแล้วถ้าพี่น้องเด็กว่าถือท่ามเป็ดข้างหลังออกท่ามกาวแล้วมันไปจากเต็มหนึ่งมันนี่ใต้ปลื้มนี่ชัดหน่อยจ้อยสื่อลั่งเชียดหน้าสื่อหน้าเชียดลั่งสื่อกลางเชียดข้างสื่อข้างเชียดหัวอีบาตายกับเบอร์นี้แล้วเละที่เบิร์นชื่อเหลวพิษที่พวดชัดอันทุกเด็กว่าชัดเปื้อนกับถ่ายทุกยาเนี่ยควันนะ
1: เอ๊ะแค่ก้นบุหรี่นี่ฟันจะหักได้ยังไงอ่ะ
0: กันมันติดมากับถี่เขี้ยมัน

0: ประกาศประกาศจากคณะคสช.ขอโทษ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรติยาพันยังเทียนรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
10: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติ๊กเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะโดยสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีทีมงานของเราองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างของเรานะคะพี่พิเชษฐ์เดืองนาคนะคะมีพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะรายการของเราค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 น.โดยประมาณถึง 16:30 น.นะคะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและ10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวก็มีช่วงที่น่าสนใจมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพบกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีการโฟนอินสัมภาษณ์สดนะคะกับท่านรองปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในประเด็นเรื่องของโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาซึ่งมิวเองค่ะก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการที่ทางด้านของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการเชิญสื่อมวลชนค่ะไปพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชชาวสงขลาได้รับทราบกันนะคะและอีกช่วงนึงนะคะช่วงท้ายของรายการก็จะเป็นช่วง PRD Service นะคะวันนี้ค่ะมิวก็มีเรื่องราวของผลจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะมาเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปข้างต้นค่ะเราก็จะพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณปัญญพงษ์สงพยมค่ะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทานนะคะโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการดังกล่าวโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาระโนดกระแสสินจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเกิดมีการสร้างมิกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าโครงการนี้ มีความเป็นมาอย่างไรตั้งอยู่ตรงไหนบริเวณส่วนไหนของชายฝั่งนครศรีธรรมราชระโนดสงขลานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือโครงการนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านรองปัญญพงษ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะท่านรองเพราะรายการของเราวันนี้เวลาน้อยนะคะอยากจะให้ท่านรองพูดถึงความเป็นมาของโครงการที่ตั้งของโครงการแล้วก็ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับโครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนปากพนังล่างรวมถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินน
1: ะครับ
2: ก็คือโครงการส่งน้ำรักษาเหล่านี้นะครับได้ตั้งกันมานานระยะเวลาก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทั้ง3โครงการเนี่ยประสบปัญหาร่วมกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะมีปัญหาร่วมกับโครงการอื่นๆนะครับอยู่ที่อำเภอหัวไ
1: ท
2: รร่วมกับระโนดกระแสสินนะครับโครงการระโนดกระแสสินเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดนะครับแล้วก็จะดูแลพื้นที่ส่งน้ำชนรับประทานของอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสิงหนครแล้วก็อำเภอหัวไทรบางส่วนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยนะครับประมาณ 480,000 กว่าไร่
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปากพนังบนเนี่ยจะดูแลอำเภอชะอวดนะครับอันนี้ก็จะมีสำนักงานอยู่ที่ตำบลวังอ่างนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสซึ่งก็จะดูแลน้ำในพื้นที่อำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมของอำเภอของจังหวัดพัทลุงนะครับรวมถึงอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวไทรของจังหวัดนราธิวาสของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอปากพนังก็ดูแลเรื่องน้ำของอำเภอปากพนังอำเภอหัวไทรอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมตะเกียบนะครับโครงการปากพนังบนเนี่ยดูแลพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 660,000 กว่าไร่โครงการปากพนังล่างเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าไร่และลดกระแสสิน 480,000 กว่าไร่รวมแล้วเป็นเกือบ2ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความใหญ่ความกว้างอะไรพวกนี้มากมายทำให้เวลาประสบปัญหาเนี่ยทั้ง3โครงการนี้นะครับประสบปัญหาร่วมกันก็คือเรื่องของในช่วงน้ำในหน้าแล้งเนี่ยนะครับก็จะมีการขาดน้ำกันทั้ง3โครงการแล้วก็มีน้ำท่วมในฤดูฝนนะครับเนื่องจากว่าทั้ง3โครงการนี้มีลักษณะของภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยที่เหมือนกันก็คือด้านต้นน้ำเนี่ยทั้ง3โครงการจะรับน้ำในพื้นที่ตัวเองนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนเนี่ยจะตกลงมาในพื้นที่2ล้านกว่าไร่เนี่ยนะครับแล้วก็มีต้นน้ำที่เป็นสายน้ำนะครับก็คือต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่เทือกเขานครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
2: เทือกเขานครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะทอดยาวตั้งแต่อำเภอร่อนพิบูลจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอป่าพยอมควนขนุนแล้วก็ศรีนครินทร์กงหลาป่าบอนของพัทลุงยาวไปนู่นเลยนะครับทีนี้พอมีฝนตกลงมาในพื้นที่รับน้ำของพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่รับน้ำส่วนใหญ่ไว้นะครับก็คือแม่น้ำปากพนังซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่อำเภอชะอวดนะครับรับน้ำแล้วเนี่ยก็จะไหลผ่านอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมตะเกียบแล้วก็มาออกที่อำเภอปากพนังส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับที่เราเรียกว่าคลองพระดำริเป็นคลองชะอวดแพรกเมืองอันนี้ก็แยกจากแม่น้ำปากพนังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อำเภอเชียนใหญ่แล้วก็จะไปลงทะเลที่อำเภอหัวไทรที่ประตูระบายน้ำแพรกเมืองตรงนั้นนะครับด้วยความที่เป็นต้นน้ำเดียวกันนะครับแล้วก็แยกสายไปอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือว่ามีผลกระทบเนี่ยทั้ง3โครงการนี้ก็จะมีผลกระทบร่วมกันเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาความเหมาะสมที่จะปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาร่วมกันในภาพรวมท
1: ั
2: ้ง2ล้านกว่าไร่ปัญหาที่พบนะครับที่โครงการศึกษามาพบเนี่ยก็พบว่ามีปัญหาหลักๆอยู่5เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความขาดแคลนน้ำ ขาดแคลนน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าฝนน้อยเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุที่ว่าป่าต้นน้ำของเราเนี่ยนะครับลดจำนวนลงเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันเนี่ย
1: อันนี้สำคัญเลยเป็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันทำให้อะไรต่อมีอะไรที่เราคาดหวังว่ามันจะอุดมสมบูรณ์มีฝนตกปริมาณเพียงพอกับความต้องการเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยครับมันก็เลยเป็นไปได้ยากนะครับในเมื่อป่าต้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนในอดีตอีกแล้วลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรเองก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับพฤติกรรมการใช้น้ำพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหลักนะครับก็ได้แก่พวกคลองส่งน้ำที่ชำรุดคลองส่งน้ำที่มีศักยภาพส่งน้ำไม่ถึงพื้นที่การเกษตรแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำนะครับ
1: ค
2: ุณภาพน้ำเนี่ยก็มีผลทำให้ขาดแคลนน้ำได้เช่นกันนะครับบางทีน้ำเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันไม่โอเคอ่ะครับมันไม่
1: สามารถนำมาใช้ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับถึงมีก็เอามาใช้ไม่ได้มันก็ยังทำให้ปัญหาการขาดน้ำเนี่ยยังขาดแคลนอยู่ดี
1: ค่ะ
2: แล้วก็โครงการนี้นะครับพอศึกษาแล้วเนี่ยก็พบว่ามันก็มีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะครับจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยมีแผนที่จะพิจารณาความเหมาะสมที่จะนำน้ำที่จะต้องระบายในช่วงน้ำหลากลงทิ้งในทะเลเนี่ยนะครับผันไปเติมน้ำให้กับโครงการละโนดกระแสสิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รวมทั้งเวลาที่ในพื้นที่โครงการในจังหวัดนครของอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอประชันพระเกียรติพวกนี้ครับที่ขาดน้ำเนี่ยก็จะได้ดึงน้ำคืนมาจากระโนดกระแสสินมาช่วยในช่วงหน้าแล้งในยามวิกฤตพวกนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นลักษณะของโครงการที่แก้ไขปัญหานี้นะครับปัญหาที่สองนะครับนอกจากการขาดแคลนน้ำแล้วเนี่ยเวลามีฝนตกหนักเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกนะครับแล้วก็จะท่วมแช่ขังอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานานก็คงนึกภาพออกนะครับว่าพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนังโดยในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็มีที่ราบอยู่แถวอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นที่ราบลุ่มป่าพลุเลย
1: ใช่ป่าพลุ
2: ที่ราบลุ่มป่าพลุเนี่ยนะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยทวีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพื้นที่ของป่าพลุเนี่ยมีระดับผิวระดับพื้นเนี่ยครับต่ำกว่าระดับน้ำทะเล1-2 เมตรเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอน้ำแห้งเนี่ยนะครับปัญหาของน้ำทะเลเนี่ยก็จะไหลลุกล้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ที่มันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยตรงนี้จากนั้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นที่ราบอีกนะครับก็แถวอำเภอหัวไซอำเภอระโนดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติในหยบเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นที่ใหญ่โตนะครับเป็นพื้นที่มากมายตรงนี้แล้วก็เป็นที่ดอนมีพื้นดินสูงกว่าผิวพื้นของป่าพลุที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ปัญหาพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เพิ่มความยากในการบริหารจัดการขึ้นมาครับแล้วก็ปัญหาที่สามนะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าพลุในป่าพลุเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำแห้งน้ำน้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญหาในป่าพลุเนี่ยก็จะระเบิดขึ้นทันทีต้องใช้คำว่าระเบิดเลยนะครับเหมือนตอนนี้ที่มันมีไฟไหม้มีอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยครับเกิดจากน้ำในป่าพลุเนี่ยมันต่ำกว่าระดับที่ควบคุมนะครับก็ทำให้เกิดไฟป่าแล้วสารไพไรท์ที่อยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีโอกาสสัมผัสกับอากาศในผิวในเหนือผืนดินเนี่ยได้เยอะนะครับมันก็จะแปรสภาพเป็นสารประกอบของกรดซัลฟูริกมันก็เลยทำให้เกิดน้ำเปรี้ยวขึ้นมานะครับโครงการนี้นะครับก็ศึกษาเรื่องของแนวทางการเพิ่มระดับเก็บน้ำในป่าพลุ ะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันการลดระดับน้ําในพื้นที่รอบๆป่าพลุนะครับก็คือพยายามชะลอน้ําเอาไว้ในป่าพลุเนี่ยให้ได้นานที่สุดแล้วก็รักษาระดับน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถึงจะควบคุมเรื่องของน้ําเปรี้ยวเรื่องของไฟป่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรตรงนี้ได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ปัญหาที่4นะครับที่กําลังดังอยู่ก็คือปัญหาเรื่องวัชพืชในแหล่งน้ํา
1: ค่ะ
2: นะครับปัญหาวัชพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของทางกรมชลประทานนะครับที่จะต้องมาดูแลเรื่องของวัชพืชเรื่องปักตบชวาเรื่องจอหูหนูยักษ์อะไรตรงนี้นะครับชลประทานเนี่ยจะดูแลเรื่องของคลองส่งน้ำเรื่องของทางน้ำชลประทานนะครับที่ประกาศในกฎกระทรวงนะครับว่าเป็นทางน้ำชลประทานเนี่ยตรงเนี้ยชลประทานจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่ไม่ใช่เป็นคลองสาธารณะเป็นคลองที่อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยครับอันนี้กรมชลประทานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้หรือว่าทำอะไรในพื้นที่ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของวัชพืชในแหล่งน้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางการศึกษาของปัญหาวัชพืชเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับให้มันเป็นการแก้ไขในเชิงบูรณาการและยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกำจัดวัชพืชใต้น้ำเรื่องของการนำวัชพืชไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของการกำจัดหรือว่าควบคุมในเชิงชีวภาพนะครับแล้วก็เชิงสารเคมีที่ปลอดภัยต่อชีวิตและระบบนิเวศนะครับอันนี้กรมชลประทานก็มีนวัตกรรมเรื่องของสารเคมีที่นำมาผสมแล้วก็ใช้กำจัดผักตบชวาอย่างได้ผลแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องของการใช้ประโยชน์ขยายผลการใช้ประโยชน์อยู่ไปสู่หน่วยงานอื่นๆให้ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็วิธีการจัดการในเชิงชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมนะครับก็ดึงเอาทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมากำจัดวัชพืชควบคุมแล้วก็มีการจัดการอย่างเป็นระบบนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีแนวทางในการในนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในผลการศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงการที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับเป็นปัญหาที่5เป็นปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาการจัดการน้ำการจัดการน้ำที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมันมาจากที่สูงนะครับที่ราบแล้วก็ต่ำกว่าทะเลนะครับแล้วก็ไปสูงกว่าระดับพลุนะครับแล้วก็ไปที่ชายหาดแล้วก็ปล่อยน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันตกท้องช้างนะถ้าพูดภาษาในบ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นแอ่งกระทะเป็นอะไรตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นทำให้

0: ับใช้กันอีกเยอะเลยนะครับเช่นเรื่องของการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงนะครับหรือ IoT เนี่ยนะครับมาพยากรณ์เรื่องของปริมาณฝนเรื่องของการตรวจสอบระดับน้ำในปัจจุบันเรื่องการไหลของน้ำคุณภาพน้ำอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันจะมีผลกระทบอะไรไปยังไงระดับน้ำตรงนี้เป็นแบบนี้ฝนตกเท่านี้ส่วนที่พื้นที่ที่เราต้องการทราบเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรในเชิงบวกเชิงลบไอ้ตรงนี้ก็จะสามารถติดตามได้เป็นสาธารณะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคือส่วนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างตรงๆครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะ 16:30 นะคะก็เวลาของเราน้อยมากๆแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้น่าจะมีโอกาสที่จะได้คุยเรื่องนี้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองปัญญพงษ์สงพยมนะคะหัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้น่าจะได้คุยกันอีกกับเรื่องนี้แบบเต็ม
0: ครับในรายละเอียดนะครับซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะให้สอบถามด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็16:30 นะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายสุพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรายการต่อไปค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้สวท.สุไหงโกลกสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและพบกับรายการ5แยกข่าวของเรากันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสวท.ตะกั่วป่าสำหรับวันนี้มิวกี้เสรณีนาวงพร้อมด้วยพี่พิเชษฐ์เรืองนาและพี่แอมสุรชัยรอดแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิลาศและคุณยาหล่อเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
4: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจากเส้นกระจูดธรรมดาผ่านสองมือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไป

0: ส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินิเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทเดโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชนเพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศีลของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอย

0: ว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างกรอบป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำโบกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: วันที่15สิงหาคม2569เวลา 17:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5 แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: รองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพลับพลายกสนามหลวงอาคารมหาดเล็กและอาคารบริการและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคสจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
2: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
4: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอร์ชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาธนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิเกซี่ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเงาและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดThe Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทะมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋ไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้แต่ยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันยาหาโรเจแวร์และคุณชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไงโกโลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์
8: นายชชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอด และให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอ็ดด้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณถูกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

การมั่นคือสัญญาที่ฝ่ายชายทำไว้กับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครไม่มีการขู่เข็นบังคับโดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นคือต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยของมั่นนั้นจะตกเป็นแก่หญิงทันทีที่มีการมั่นและเมื่อมีการมั่นกันแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายนั้นสำหรับค่าทดแทนที่เรียกได้มี3ประการคือ1ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงของชายหรือหญิง2ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควรและ3ค่าทดแทนความเสียหายจากการจัดการทรัพย์สินหรือการทำมาหาได้เนื่องจากการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสแต่ในกรณีที่คู่สัญญามั่นตกลงเลิกสัญญามั่นกันเองจะเรียกค่าทดแทนจากกันและกันไม่ได้เพราะไม่มีการผิดสัญญามั่นหรือในกรณีที่คู่มั่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายก็จะเรียกจากกันและก็จะเรียกค่าทดแทนจากกันนั้นไม่ได้ซึ่งการมั่นนี้ในกรณีที่คู่ชายหรือหญิงคู่มั่นได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเพราะมีเหตุสำคัญอันเกิดจากหญิงหรือชายคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งกรณีเช่นนั้นชายหรือหญิงคู่มั่นจะเรียกค่าทดแทนจากกันไม่ได้เว้นแต่กรณีที่หญิงคู่มั่นหรือชายคู่มั่นได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังจากที่ได้ทำการมั่นแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญามั่นในเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกรณีเช่นนี้คู่มั่นซึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนนอกจากนี้แล้วชายคู่มั่นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมเพศกับหญิงคู่มั่นโดยชายนั้นได้รู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นกับชายคู่มั่นแล้ว

ผู้มั่นโดยรู้หรือโดยรู้หรือรู้ว่าหรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นแล้วซึ่งในการมั่นกันนั้นชายหญิงจะสามารถทำการมั่นได้ต่อเมื่อมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วและหากหญิงนั้นเป็นผู้เยาว์ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการบอกเล่า90นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวใกล้ตัวที่น่ารู้นะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสวัสดิการสุขภาพแล้วก็ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะในวันนี้มีหลายๆเรื่องเลยที่อยากชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะเริ่มกันที่เรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะหลังจากที่มีการปิดรับการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและได้เตรียมประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้นะคะก่อนเปิดให้ทางผู้ผ่านเกณฑ์ค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ยังถูกจับตามองค่ะว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงในการส่งนะคะในการเติมกำลังซื้อแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงไตรมาส4นั่นเองและจากเรื่องเศรษฐกิจก็ต่อกันที่เรื่องสุขภาพกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเลยการที่จะมารู้จักแยกแยะนะคะว่าหากเราเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงควรจะปฏิบัติตัวยังไงและบุคคลทั่วไปก็ควรป้องกันตนเองแบบไหนนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อจะช่วยลดการแพร่เชื้อและดูแลคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงนั่นเองค่ะและจะปิดท้ายกันนะคะด้วยเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนระวังนะคะ SMS ใบสั่งจราจรปลอมที่ทางมิจฉาชีพเนี่ยใช้เป็นช่องทางในการหลอกให้ประชาชนกดลิงก์กรอกข้อมูลแล้วก็โอนเงินนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูว่าใบสั่งจราจรจริงตรวจสอบได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการสังเกตข้อความหลอกลวงแบบไหนได้บ้างนะคะทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ต่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาส่องเม็ดเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่อัดฉีดเศรษฐกิจฐานรากรับไตรมาส4นะคะหลังจากการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะขณะนี้ค่ะโครงการก็กำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญเลยในการตรวจสอบแล้วก็ประสานการแก้ไขข้อมูลร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ค่ะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยข้อมูลล่าสุดเลยจากทางกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่ามีประชาชนผ่านคุณสมบัติแล้วกว่า 9.5 ล้านรายด้วยกันขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เกือบ5ล้านรายเลยทีเดียวนะคะก็ส่งผลในการตรวจสอบในช่วงเดือนกันยายนก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะกำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบสุดท้ายนั่นเองการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากเลยเพราะจะทำให้เม็ดเงินจากสวัสดิการถูกส่งผ่านเข้าระบบเศรษฐกิจโดยตรงนะคะโดยเฉพาะวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันซึ่งก็จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกลุ่มรายได้น้อยและยังสร้างรายได้ให้กับร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนด้วยถึงแม้ว่าเม็ดเงินจากโครงการจะไม่ใช่งบประมาณขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่ก็มีจุดเด่นนะคะในการเรื่องของการส่งผ่านเงินที่รวดเร็วแล้วก็ตรงเข้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยเนื่องจากผู้ได้รับสิทธิ์จะนำไปจับจ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นจริงนะคะในชีวิตประจำวันและเงินก็มีโอกาสที่จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยและอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยก็คือการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะทั้งร้านธงฟ้าร้านโชห่วยและก็ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ซึ่งก็ทำให้เงินเนี่ยไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่แต่ก็ยังสามารถขยายไปยังผู้ประกอบการในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศได้ด้วยนั่นเองและเมื่อร้านค้าขายสินค้าได้มากขึ้นผู้ประกอบการก็จะมีรายได้ที่ให้นำไปซื้อสินค้าหรือว่าวัตถุดิบเพิ่มเติมได้นั่นเองรวมไปถึงชำระค่าขนส่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยก็ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินต่อเนื่องกันเป็นทอดๆเลยค่ะตั้งแต่ร้านค้าปลีกตลาดกลางผู้ผลิตไปจนถึงเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการต้นน้ำนั่นเองนะคะซึ่งการเติมกำลังซื้อผ่านสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังมีความสำคัญในช่วงไตรมาส4ด้วยซึ่งก็เป็นช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคึกคักจากเทศกาลแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะทั้งเทศกาลกินเจเอ้ยลอยกระทงเอ้ยแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองซึ่งก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นของครัวเรือนซึ่งก็อาจจะทำให้ประชาชนมีความสามารถในการนำรายได้ส่วนอื่นค่ะไปใช้ในด้านอื่นมากขึ้นซึ่งในภาพรวมนั่นเองค่ะผู้ฟังขาสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ยังทำหน้าที่เป็นกลไกพยุงกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งก็จะช่วยเติมสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังซื้อของประชาชนกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้ครัวเรือนนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะผู้ฟังขาการเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมนี้ก็นับว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวนะคะในฐานะหนึ่งของแรงส่งสำคัญเลยของเศรษฐกิจฐานรากในช่วงท้ายปีนี้เพราะว่าจะเป็นการส่งเม็ดเงินไปถึงประชาชนร้านค้าชุมชนโดยตรงและยังช่วยพยุงกำลังซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายและยังสร้างแรงหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ ของการส่งเม็ดเงินนะคะในเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่จะอัดฉีดเศรษฐกิจฐานรากรับไตรมาส4นั่นเองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับเรื่องราวสุขภาพกับวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงแล้วก็บุคคลทั่วไปให้ปลอดภัยจากโควิด-19 อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อานงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่3กับเรื่องราวของสุขภาพนะคะซึ่งในวันนี้นำวิธีปฏิบัติตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงกับบุคคลทั่วไปนะคะให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ได้กลับมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เลยค่ะก็ทำให้ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดค่ะถึงแม้ว่าจะปัจจุบันนะคะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกับโรคโควิด -19 มากขึ้นแต่การป้องกันตนเองและการรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อการลดโอกาสการแพร่เชื้อและการปกป้องคนรอบข้างเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยควรเฝ้าระวังอาการตนเองแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะและหากจำเป็นจะต้องแยกตัวก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านงดการไปโรงเรียนหรือว่าการไปทำงานแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับแขกหรือว่าการพบปะผู้อื่นโดยเว้นระยะห่างจากคนในบ้านค่ะหากสามารถทำได้ก็ควรที่จะแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ของใช้ส่วนตัวด้วยรวมไปถึงการไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นและยังต้องหมั่นทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆนะคะและหากจะต้องสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะก็ควรที่จะให้ผู้จัดส่งนะคะวางของไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อลดการสัมผัสอย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกันก็ควรที่จะสังเกตอาการของตนเองด้วยนะคะถ้าหากมีอาการผิดปกติอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจลำบากหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยและติดต่อสถานพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมนั่นเองค่ะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไอจามมีน้ำมูกหรือว่าเจ็บคอนะคะหากอยู่ในพื้นที่แออัดหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะคะมันล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือว่าใช้แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์นะคะอย่างสม่ำเสมอเลยรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างนะคะสัมผัสบริเวณดวงตาจมูกแล้วก็ปากด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวที่มีผู้คนสัมผัสร่วมกันบ่อยโดยไม่จำเป็นนะคะและดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดอยู่เสมอและหากต้องดูแลผู้ป่วยหรือว่าทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก็ควรที่จะใช้อุปกรณ์ป้องกันตามความเหมาะสมนะคะอย่างเช่นหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตานั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาโควิด -19 เนี่ยยังไม่หายไปจากสังคมนะคะการป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแค่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแต่ยังช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรุนแรงได้นะคะดังนั้นค่ะไม่ว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะคะก็การใส่ใจสุขอนามัยสังเกตอาการและการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขยังคงเป็นวิธีสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านช่วงการระบาดไปได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงกับบุคคลทั่วไปให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นที่ต้องระวังนะคะ SMS ใบสั่งจราจรปลอมมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์เปิดวิธีเช็คใบสั่งจริงอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
1: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
2: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
0: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในเรื่องราวของการต้องระวังมิจฉาชีพนะคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของ SMS ใบสั่งจราจรปลอมมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์เปิดวิธีเช็คใบสั่งจริงนะคะประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังนะคะหลังจากพบมิจฉาชีพใช้วิธีการส่งข้อความ SMS นะคะอ้างว่าเป็นใบสั่งจราจรหรือว่าการแจ้งให้ชำระค่าปรับพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าชำระเงินนะคะหากหลงเชื่อก็อาจจะนำไปสู่การหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือว่าสูญเสียเงินได้นะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะก็คืออย่ารีบกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะข้อความที่มีการเร่งรัดให้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดหรือว่าขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะเพราะว่าหากต้องการตรวจสอบว่ามีใบสั่งจราจรจริงไหมก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองเลยผ่านระบบ e-ticket ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะคะซึ่งสำหรับการตรวจสอบใบสั่งออนไลน์สามารถเข้าสู่ระบบ e-ticket ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจากนั้นก็ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่กำหนดนะคะก่อนที่จะเลือกค้นหาใบสั่งตามช่องเวลาที่กระทำผิดได้โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดของใบสั่งรวมไปถึงสถานะการค้างชำระได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ใบสั่งจราจรจริงก็จะมีรายละเอียดสำคัญนะคะอย่างเช่นข้อหาหรือว่าฐานความผิดรวมไปถึงวันเวลาแล้วก็สถานที่เกิดเหตุข้อมูลทะเบียนรถรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสั่งนะคะหากข้อมูลไม่สอดคล้องกันหรือว่าพบพิรุธก็ควรที่จะตรวจสอบกับทางระบบทางการก่อนดำเนินการใดๆนะคะและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือบัญชีปลายทางในการชำระเงินหากพบว่าเป็นบัญชีชื่อบุคคลทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นช่องทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะผู้ฟังขาว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงไม่ควรโอนเงินจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดนะคะดังนั้นค่ะหากได้รับ SMS แจ้งใบสั่งจราจรก็ขอให้ตั้งสติก่อนนะคะไม่กดลิงก์ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไม่โอนเงินตามข้อความด้วยแต่ให้ตรวจสอบผ่านช่องทางราชการโดยตรงเพื่อการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองจำง่ายๆเลยค่ะผู้ฟังขา SMS แจ้งใบสั่งอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งกดตรวจสอบกับระบบทางการก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าความเสียหายจากการคลิกลิงก์เพียงแค่ครั้งเดียวก็อาจจะมากกว่าค่าปรับจราจรที่จะต้องชำระจริงหลายเท่าเลยก็ว่าได้นะผู้ฟังขานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ต้องระวังกับทาง SMS ใบสั่งจราจรปลอมนะคะของมิจฉาชีพที่หลอกให้กดลิงก์เปิดวิธีเช็คใบสั่งจริงนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์แล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.บอก

โค Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล

0: ันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
3: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
2: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
3: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
2: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
3: โอ้ยเกือบไปแล้ว
2: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเทศบาลตำบลเขาทะลุประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพรวม97รายการพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนพาณิชย์เดินหน้าดันกล้วยหอมไทยเจาะตลาดญี่ปุ่นจับมือผู้ซื้อเซ็นซื้อขาย 10,000 ตันสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับ SME ไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนรัฐบาลเร่งยกระดับระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำวางรากฐานปกป้องเศรษฐกิจภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: สันติภาพมันมีอยู่เองโดยธรรมชาติมนุษย์มันสร้างวิกฤตการณ์ขึ้นกลบสันติภาพสันติภาพเลยหายไปหมดมนุษย์หยุดสร้างวิกฤตการณ์ด้วยความเห็นแก่ตัวเถอะหยุดเท่านั้นแหละสันติภาพมีมาเองโดยไม่ต้องสร้างเพราะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่เทศบาลตำบลเขาทะลุประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพรวม97รายการพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันเทศบาลตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รวมจำนวน97รายการและรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน1คันเพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามสภาพสำหรับพัสดุที่จะนำออกขายทอดตลาดประกอบด้วยพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพจำนวน97รายการและรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน1คันเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเฉพาะกิจยี่ห้อมิตซูบิชิสีเหลืองขนาด 2,500 ซีซีซึ่งเดิมขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลเขาทะลุเทศบาลตำบลเขาทะลุกำหนดให้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสภาพพัสดุก่อนเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ในวันที่4กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.หน้างานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลเขาทะลุและกำหนดขายทอดตลาดในวันที่7กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปณสถานที่ประมูลราคาบริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรการขายทอดตลาดจะใช้วิธีประมูลด้วยวาจาหรือการเสนอราคาแบบปากเปล่าโดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงนามแสดงความจำนงและลงชื่อในบัญชีผู้ซื้อเงื่อนไขและดูสภาพวัสดุตามวันและเวลาที่เทศบาลกำหนดพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประมูลให้ครบถ้วนทั้งนี้ราคาประเมินเริ่มต้นสำหรับพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพทั้ง97รายการกำหนดเป็นราคารวม 4,800 บาทส่วนรถยนต์ส่วนกลางกำหนดราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทโดยการเสนอราคาจะเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า500บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลเขาทะลุหรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขาทะลุ www.khautalu.go.thทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลเขาทะลุกำหนดโดยเคร่งครัดต่อมาสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจชุมพรเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงตนและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจเข้าเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัวตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีวาระ3ปีและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนทั้งนี้การรับสมัครเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อมาพาณิชย์เดินหน้าดันกล้วยหอมไทยเจาะตลาดญี่ปุ่นจับมือผู้ซื้อเซ็นซื้อขาย 10,000 ตันสร้างโอกาสและรายได้ให้เกษตรกรไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมและยกระดับศักยภาพกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามแนวนโยบายตลาดนำการผลิตมุ่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยกับผู้นำเข้าญี่ปุ่นพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาการค้าและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยรวมประมาณ 10,000 ตันตั้งเป้าขยายตลาดส่งออกในระยะยาวและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรไทยในญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นปี2569ณโรงแรมเซ็นทาลาโคราชว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นยังมีความต้องการนำเข้ากล้วยในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและยังมีโอกาสในการขยายการส่งออกได้อีกมากที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินงานเชิงรุกตามแนวทางตลาดนำการผลิตภายใต้นโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยมุ่งเชื่อมโยงความต้องการตลาดญี่ปุ่นเข้ากับการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชนญี่ปุ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตการควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกล้วยหอมไทยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเจรจาการค้าในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าโดยตรงรวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดซึ่งจะเชื่อมโยงผู้ผลิตกับตลาดปลายทางสร้างโอกาสในการขยายการส่งออกและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยในระยะยาวนอกจากนี้ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยเพื่อส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่นระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้ซื้อญี่ปุ่นรวมประมาณ 10,000 ตันนับเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยและญี่ปุ่นและเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยการผลักดันกล้วยหอมไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของห่วงโซ่มูลค่ากล้วยไทยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรไทยในญี่ปุ่นพร้อมทั้งสร้างช่องทางการตลาดที่มีความต่อเนื่องส่งเสริมรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปต่อมารัฐบาลเดินหน้ายกระดับ SME ไทยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ให้สามารถปรับตัวและเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทั้งต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นกติกาการค้าใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับเนื่องจาก SME ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงการจ้างงานรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นกับเศรษฐกิจของประเทศนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยให้โตยั่งยืนครั้งที่2ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและช่องทางการตลาดสมัยใหม่โดยกิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการเสริมทักษะด้านการตลาดดิจิทัลภายใต้หัวข้อปั้นอินฟลูเอนเซอร์ติดตะกร้าเปลี่ยนโพสต์ธรรมดาให้ขายดีด้วย Affiliate Tools เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศผ่านแนวทางการดำเนินงาน3มิติได้แก่มิติที่1การเติมทุนสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อในเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจลงทุนพัฒนาและขยายกิจการมิติที่2การพัฒนาศักยภาพส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการตลาดสมัยใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมิติที่3การช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางให้ความช่วยเหลือและประคับประคองผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถปรับตัวรักษาการดำเนินธุรกิจและก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างเหมาะสมการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและภาคธุรกิจในการสร้างระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงเงินทุนการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ไปจนถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการสนับสนุนเป็นพิเศษซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME ไทยในระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากโดยมุ่งให้ผู้ประกอบการ SME ในแต่ละพื้นที่สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งย่อมส่งผลต่อการสร้างงานสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความมั่นคงสามารถรับมือกับความผันผวนและการแข่งขันในระดับสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อมารัฐบาลเร่งยกระดับระบบป้องกันอุทกภัยขนาดใหญ่เสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำวางรากฐานปกป้องเศรษฐกิจภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีกรมชลประทานรายงานความคืบหน้าและการบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้สำหรับมาตรการเร่งด่วนก่อนเข้าสู่ฤดูฝนกรมชลประทานได้เร่งดำเนินการขุดลอกตะกอนดินในคลองสายหลักทั้ง7สายรวมประมาณกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันได้เร่งซ่อมแซมรอยรั่วของคลองระบายน้ำสาย1หรือคลองร.1ระยะทางประมาณ600เมตรให้แล้วเสร็จภายในวันที่23กันยายน2569เพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพการระบายน้ำส่วนเกินออกสู่ทะเลซึ่งสามารถรองรับการระบายน้ำสูงสุดได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนมาตรการระยะยาวรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันการเพิ่มศักยภาพกักเก็บน้ำโดยมีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมจำนวน8แห่งซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำได้มากกว่าร้อยละ16หรือประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้โครงการสำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหวะได้รับการบรรจุไว้ในร่างแผนงบประมาณปี2570เพื่อเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า มาใช้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีจุดเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอสะเดาเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามการเคลื่อนตัวของมวลน้ำซึ่งสามารถแจ้งเตือนประชาชนในเขตเมืองหาดใหญ่ได้ล่วงหน้าสูงสุดประมาณ15ชั่วโมงก่อนมวลน้ำจะเดินหน้าถึงพื้นที่ช่วยให้หน่วยงานและประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงการบูรณาการบริหารจัดการน้ำในหลายด้านทั้งการปรับปรุงระบบระบายน้ำการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้การรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นอกจากเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนการคมนาคมขนส่งโลจิสติกการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจบริเวณชายแดนภาคใต้การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยจึงมีความสำคัญต่อการรักษาความต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ประกอบการและภาคเอกชนการลงทุนพัฒนาระบบระบายน้ำแหล่งกักเก็บน้ำและระบบเตือนภัยอย่างเป็นระบบจึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:33 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:05 นและ 14:11 นลงเต็มที่เวลา 7:16 นจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวกิติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับเป็นพืชจำพวกหญ้านะครับเช่นเดียวกับไผ่และก็ข้าวนะครับในวัฒนธรรมของไทยถือเอาตะไคร้เป็นผักมานานแล้วนะครับถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของตะไคร้นั้นอยู่ในเขตร้อนชื้นสันนิษฐานนะครับว่าคือแถบหมู่เกาะอินเดียตะวันตกนะครับแล้วก็ถูกนำมาปลูกทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็คงจะเข้ามานานนับร้อยปีแล้วนะครับจนกลายเป็นพืชพื้นบ้านของไทยแล้วก็กลมกลืนไปกับวัฒนธรรมด้านต่างๆของไทยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปรุงอาหารนะครับคุณฟังครับในพจนานุกรมสมุนไพรซึ่งรวบรวมโดยดร.วิทย์เที่ยงบูรณธรรมนะครับได้ระบุนะครับว่ามีสารเคมีต่างๆในตะไคร้มากโดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นของดินนะครับหากว่าดินมีความชื้นสูงจำนวนน้ำมันหอมระเหยก็จะยิ่งมากนะครับและก็ถ้าอุณหภูมิสูงน้ำมันหอมระเหยก็จะยิ่งสูงตามนะครับซึ่งน้ำมันหอมระเหยจะใส่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางน้ำหอมและก็วิตามินเอนะครับนอกจากนี้นะครับตะไคร้ยังเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรคหลายอย่างเช่นแก่ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดนะครับขับปัสสาวะลดไข้แก้เคล็ดขัดยอกคลายกล้ามเนื้อและก็แก้ปวดเมื่อยนะครับตะไคร้จึงถือได้ว่าเป็นทั้งเครื่องประกอบอาหารและก็ยานะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือผักบำรุงสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคนชุมพรต้านโกงโดยชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพรค่ะ

ขอขอบคุณผออุษณีเอกมานพนะคะแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณกิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะหัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคนะคะที่ควบคุมเสียงให้กับรายการในวันนี้ค่ะสำหรับดิฉันพันทิพย์เอี้ยวสกุลนะคะประธานชมรมสตองซึ่งก็ได้มาพบปะในช่วงของทุกวันอังคารที่1และที่3ของเดือนนะคะโดยมีสมาชิกจากชมรมเนี่ยมาพบปะพูดคุยในเรื่องของข่าวสารแล้วก็การมีส่วนร่วมในการที่ต่อต้านการทุจริตนะคะแต่ก่อนอื่นจะเข้าสู่บทความพวกนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนกับทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะที่ชนะจีนนะคะแล้วก็โอ้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนไทยนะคะเพราะว่าเป็นของฝันที่ดีมากเลยเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเราไม่เคยชนะแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกแต่ครั้งนี้เนี่ยเราทำได้นะคะโดยโค้ชออสเป็นคนที่กุมบังเหียนในเรื่องของการเล่นแล้วก็ผู้เล่นทุกคนที่เก่งกาจนะคะแล้วก็สร้างความดีใจให้กับคนไทยได้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ร่วมใน12ทีมที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกที่ฤดูที่จะถึงนี้นะคะก็ต้องเฝ้าติดตามแล้วก็ให้กำลังใจต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของทีมซึ่งกีฬาทีมเนี่ยมันต้องร่วมมือกันเต็มที่นะคะจึงจะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมักจะพูดเสมอว่าในเรื่องของทีมเนี่ยเราอาจจะความร่วมมืออาจจะไม่ดีหรืออะไรก็ตามทำให้เราไม่ไปถึงฝันแต่ณวันนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็ทำให้เราได้ประจักษ์ว่าเราทำได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของส่วนตัวก็คือเนเน่นะฮะเด็กผู้หญิงอายุวัย16ปีที่ได้ไปรายการก็ทาเลนต์นะคะที่อเมริกานะคะแล้วก็เป็นไอดอลของวัยรุ่นเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเน่เนี่ยเขามีความพยายามมีความตั้งใจแล้วก็อดทนขยันแล้วผ่านอุปสรรคของเด็กในวัยเด็กมามากพอสมควรถึงจะยืนอยู่ในณวันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เด็กๆมีฝันที่จะทำตามฝันความฝันได้แต่ทุกคนก็ต้องมีความอดทนและมีความพยายามจึงจะไปได้อย่างเน่เน่นะคะก็ต้องแสดงความยินดีในเรื่องนี้นะคะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วมีอีกหนึ่งเด็กก็คืออายุ6ขวบที่เป็นชนะเลิศแข่งขันหมากรุกนะอายุ6ขวบเองนะคะแต่ดิฉันก็จำชื่อไม่ได้ดูแต่ข่าวผ่านๆมาก็รู้สึกทึ่งมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กแค่อายุ6ขวบแต่เล่นหมากรุกสากลแล้วก็ชนะการเล่นหมากรุกหมากล้อมหมากฮอสพวกนี้เนี่ยมันเป็นการทักษะส่วนตัวในเรื่องของสมองด้วยนะคะที่ว่าเขาเนี่ยจะใช้เทคนิคต่างๆในเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้กับการทำให้ตัวเองเนี่ยชนะได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะคะแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นในเรื่องสิ่งดีๆที่ทำให้เราได้เห็นณวันนี้นะฮะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ต้องแสดงความเสียใจก็อย่างกรณีน้ำท่วมของเนปาลอันนี้เนี่ยจะบอกว่าโลกร้อนหรือไม่เนี่ยมันก็มีส่วนอยู่แล้วเรื่องโลกร้อนนะคะเพราะว่าน้ำแข็งละลายจากยอดเขาหิมาลัยแล้วก็ลงมาโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัวล่วงหน้าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ว่าแผ่นดินไหวอาจจะทำให้เปลือกโลกเรามีการเคลื่อนตัวแต่ว่าเราไม่รับรู้ตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งบางครั้งเนี่ยในภูเขาสูงเราก็ยังไม่ถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่บอกเหตุนะฮะแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตที่มากมายเหลือเกินจนป่านนี้ก็ยังช่วยเหลือไม่ได้นะฮะแล้วเนปาลเขาก็ไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากต่างประเทศเนื่องจากว่าเขามีประสบการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมแล้วพอมีคนเข้าไปเนี่ยเขาต้องดูแลแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นภาระของเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังตอบรับแต่ว่าเห็นช่วงหลังนี้ก็บอกว่าอยากให้มาช่วยนะคะซึ่งก็ต้องเข้าใจเขาในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยว่าธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะน้ำมันกวาดทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ดิฉันก็รู้สึกสงสัยเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยถูกสอนมาเรื่องทางน้ำ
ว่าอย่าไปสร้างอะไร

0: ที่ขวางทางน้ำนะคะแล้วถ้าใครไปขวางทางน้ำเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดเหตุที่ไม่ดีซึ่งมันก็จริงเลยฉันเคยเห็นน้ำท่วมเมื่อก่อนเนี่ยตามที่เราอยู่หมู่บ้านเนี่ยพื้นที่เรียบๆนี่แหละแต่ว่ามันมีทางน้ำเนี่ยที่เวลาน้ำท่วมและน้ำไหลมาแล้วเป็นเหมือนลำธารให้เราได้เล่นเนี่ยตรงนั้นถึงแม้จะไม่เป็นลักษณะเป็นลำธารมันก็ยังเป็นทางน้ำไหลนะก็เหมือนของเนปาลนี่มันเป็นเหมือนตกเขาเลยนะคะแล้วก็พอหิมะมันละลายแล้วก็เอาก้อนหินลงมานี่มันพัดลงมาพังทลายทั้งบ้านเรือนอย่างที่เป็นข่าวเห็นแล้วหดหู่ใจมากเลยคนที่รอดนี่ก็นับว่าโชคดีนะคะแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียตอนนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยเผชิญหลายๆเรื่องมากเลยแม้แต่แกรนด์แคนยอนในอเมริกาซึ่งมันก็ไม่เคยมีน้ำท่วมปรากฏการณ์น้ำท่วมก็เกิดแล้วก็มีคนเสียชีวิตเพราะว่าทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดน้ำท่วมในแกรนด์แคนยอนนะคะรวมถึง เรื่องต่างๆที่เราต้องคิดและตระหนักแล้วเฝ้าระวังมากของภัยธรรมชาตินะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้ทำลายส่วนหนึ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งของโลกร้อนเนี่ยทำให้น้ำแข็งละลายเนี่ยไม่ว่าในทะเลในขั้วโลกหรือว่าในภูเขาที่เราเห็นสวยภาพมันสวยนะฮะแต่พอเกิดเหตุในเรื่องของโลกร้อนแล้วก็ทำให้มีผลอย่างเงี้ยตอนนี้คนก็ต้องตระหนักมากขึ้นนะเราซึ่งจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องคอยดูตอนนี้ทุกประเทศเลยที่มีหิมะอยู่บนภูเขาสูงเนี่ยก็จะต้องเกิดความกลัวนะฮะว่าจะเหมือนกับของเนปาลเกิดขึ้นนะฮะแม้แต่ของไทยเราเห็นไหมฮะหลังจากที่เนปาลเกิดขึ้นเราก็เกิดน้ำท่วมที่สระบุรีโดยที่เราไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราต้องตระหนักในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากทุกประเทศตอนนี้เนี่ยที่มีวิวทิวทัศน์สวยๆเนี่ยนะแล้วก็มียอดมีหิมะบนยอดเขาเนี่ยก็ดูเนปาลเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปนะคะในเรื่องเหล่านี้นะคะวันนี้ก็มาเข้าเรื่องของเราอีกนะในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะคะ เมื่อประมาณสักปลายเดือนนะคะมีการประชุมกลุ่มภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยในการทำงานบทบาทของการทำงานที่อยู่ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะคะมีภาคประชาสังคมยูทชายยูทนะคะก็คือเยาวชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้ามามีบทบาทที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการต่อต้านให้ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตในเยาวชนนะฮะให้รู้จักทำความดีแล้วก็สตองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะแล้วก็มีกลุ่มภาคเอกชนที่ทำงานในเรื่องของการต่อต้านทุจริตเนี่ยมีการรวมตัวจัดโดยสำนักงานปปช.นะคะภาค8เราเนี่ยกับภาค9จัดร่วมกันที่หาดใหญ่นะเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานที่มีบทบาทของภาคประชาชนเนี่ยในรูปแบบชื่อใหม่ว่าพลังประชาชนนะคะที่ต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นการเริ่มต้นนะฮะโดยที่ของบจากกองทุนสำนักงานปปช.นะฮะในแต่ละองค์กรเนี่ยมีการกระตุ้นให้ของบกับสำนักงานปปช.เพื่อมาทำกิจกรรมในการรณรงค์ให้ความรู้แล้วก็ให้เห็นถึงประโยชน์และพิษภัยโทษต่างๆที่เกิดจากการทุจริตนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าประชาชนไม่สนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยก็จะไม่ไปไหนได้เลยนะคะจะถอยหลังอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยเราจะรู้สึกตกใจกับเรื่องต่างๆในประเทศเรามากมายมากนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันก็ต้องขอยกคำพูดของดร.เสรีนะฮะคือท่านก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะไปไม่รอดเลยจะล่มจมได้ต่อหน้าต่อตาเราเลยหากว่าประชาชนยังนิ่งเฉยต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะคือไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ย เราไม่ควรเป็นไทยเฉยซึ่งหมายถึงการเพิกเฉยต่อปัญหาหรือความไม่ถูกต้องในสังคมแม้จะมองเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้าแต่ไม่คิดจะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ไขหากประชาชนยังคงปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีใครออกมาต่อต้านหรือเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายประเทศไทยจะต้องเห็นความเสียหายรุนแรงเพียงใดก่อนที่สังคมจะตระหนักถึงปัญหานี้นะคะท่านก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยอย่านิ่งเฉยต่อสิ่งที่เราเห็นสาระสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงว่าตำหนิว่าใครผิดหรือใครถูกแต่เป็นการชวนตั้งคำถามถึงบทบาทของประชาชนต่อปัญหาของประเทศเพราะหากคนส่วนใหญ่เลือกที่จะนิ่งเฉยต่อสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะดำรงอยู่และส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวนะคะท่านพูดในรายการคมคุยคมคิดนะคะให้ประชาชนได้ตระหนักก็เหมือนที่ฉันบอกว่าที่ผ่านมาเรามีการรวมตัวกันที่ประชุมกันที่หาดใหญ่แล้วก็ให้ภาคประชาชนที่ทำงานในเรื่องของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเนี่ยได้มาพูดคุยร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันที่จะทำงานในเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นคนหยิบมือเดียวนะคะแล้วก็ถึงแม้จะดูเหมือนไม่ได้ผลนะแต่ว่าลึกๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติอยากให้เราเดินหน้าไม่อยากให้มีคอร์รัปชันนะไม่อยากให้มีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันอันนี้เป็นการเรียนรู้กันสำหรับภาคประชาชนที่ทำงานในด้านนี้นะคะก็อาจจะได้กำลังใจกลับมาบ้างว่าเอ้ยกลุ่มเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะเหมือนสตองก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวในการที่จะทำงานด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังมีเพื่อนที่คอยปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยและมีหน่วยงานที่ให้กำลังใจต้องบอกว่าให้กำลังใจนะคะถึงแม้ว่าปปช.เองเนี่ยจะเป็นคนที่จัดตั้งในเรื่องของสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตขึ้นมาแต่เขาก็พยายามปล่อยมือเรานะปล่อยมือของกลุ่มสตองเนี่ยให้จัดการกิจกรรมของตัวเองโดยผ่านกองทุนสำนักงานปปช.ซึ่ง ขอโทษนะคะบทบาทนี้เนี่ยมันเป็นการขอทุนแต่ว่าในกลุ่มขอทุนเนี่ย 20% เราต้องสำรองเงินเองนะจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงการไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเขาก็ไม่ให้เงินเรานะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราว่าเอ้ยแต่ละคนก็เหมือนเพื่อนๆทำไมอ่ะไม่เห็นได้ผลเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังต้องเสียสละเงินออกไปก่อนอีกเสียสละเวลาอีกแล้วมันได้อะไรบางทีก็อันตรายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีกลุ่มคนแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าประเทศไทยเราจะต้องนิ่งเฉยเหมือนอาจารย์เสรีว่าไหมคะแล้วถ้าเรานิ่งเฉยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะฮะก็ต้องคิดกันนะคะดิฉันก็มีข่าวที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอนนี้เหมือนข่าวเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมีข่าวเรื่อง data center คนกรุงเทพตกใจมากเลยเพราะว่ามีสสเนี่ยออกมาคุยเรื่อง data center ที่ใหญ่มากอยู่ในกลางใจกทมเลยเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช้ไฟใช้น้ำมันใช้น้ำแล้วอลังการมากคือเป็นตึกใหญ่ๆแล้วน้ำมันเนี่ยเหมือน 4-5 ปั๊มอยู่ด้วยกันเลยอ่ะแล้วเก็บน้ำมันสำรองเพื่อที่จะปั่นไฟใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีใช้น้ำเพื่อหล่อลื่นให้เครื่องมันดำเนินงานทุกคนก็พอรู้ข้อมูลก็ตกใจมากกระทรวงดีอีก็ออกมาบอกว่ามีคนร้องเรียนเพิ่งรู้งงไหมคะเพิ่งรู้แต่คนที่รู้นี่ตกใจฝันหายไปเลยเพราะว่าเขาบอกกลัวไฟไหม้กลัวเรื่องสิ่งแวดล้อมการสูดดมอากาศมันจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรนะฮะแล้วมีประเด็นว่าไม่ได้ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วทำประชาวิจารณ์ด้วยตอนนี้ก็มีคนรู้สึกเป็นห่วงว่าเอ้ยมันน่าจะมีโซนนิ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะโอ้โหไฟเยอะมหาศาลนะคะเหมือนที่เราเห็นที่อะไรอ่ะที่เป็นขายของเก่าอ่ะที่เพิ่งเกิดมา 2-3 วันน่ะควันดำหมดเลยนะคะที่เชียงกงหรืออะไรเนี่ยที่ไฟไหม้อ่ะนะอันนั้นน่ะ นั่นไม่ได้สำรองน้ำมันเหมือนที่ data center ทำเลยนะแต่ data center เนี่ยมันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากไม่ใช่เฉพาะประเทศเราทุกประเทศมันจำเป็นต้องมีค่ะแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยเขางด1ปีเลยที่จะไม่ให้สร้างศูนย์ data center ให้คิดใหม่นะคะแล้วก็จะทำยังไงก็ตามแต่ทรัมป์เองที่เป็นประธานาธิบดีอเมริกาไม่พอใจมากเขาบอกว่าการยับยั้งอันนี้ก็เหมือนคนโง่นะคะที่จะทำให้มันขาดความรู้ขาดการพัฒนาประเทศด้วยนะแต่คุณคิดแต่เรื่องนี้แต่คุณไม่เห็นถึงความจำเป็นของชีวิตคนเนี่ยดิฉันว่าก็ไม่ได้นะคือมันเหมือนคนที่ร่ำรวยและรวยไม่พอนะคะแล้วเวลาตายไปอ่ะหรือทำเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้ตายด้วยไงคนอื่นตายคนรอบตัวตายแต่คุณไม่ได้ตายด้วยนะฮะอันนี้ทำเนี่ยเราก็รู้ดิฉันก็ไม่อยากวิจารณ์ทำตรงนี้นะว่าเป็นยังไงเพราะตามข่าวนี้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าวิธีคิดของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาเป็นเช่นไรนะคะอันนี้ก็เรื่องของ data center ที่เป็นข่าวใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจของคนแถวพระราม9หรือรังคำแหงที่รู้นี่คือรังคำแหง1พระราม9 1แล้วก็มีใจกลางอีกโอ้ดิฉันก็ยังตกใจเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุเหมือนที่เขาคาดการว่าเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่หากว่าเกิดขึ้นมันจะสร้างความเสียหายมากขนาดไหนก็ยังประเมินกันไม่ได้ถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมการก่อสร้างที่ใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้โดยที่ประชาชนไม่รู้กทม.ไม่รู้เหรอเวลาอนุญาตการก่อสร้างใช่ไหมมันเหมือนเรื่องบัตรสีชมพูนั่นแหละนะคะที่เกิดขึ้นเอ้ากทม.ไม่รู้เหรอเขตไม่รู้เหรอว่าบ้านนี้มีคนเข้ามาอยู่เยอะแยะเห็นไหมคะข่าววันนี้มีคนแจ้งว่าเหมือนดิฉันมีคนแจ้งว่ามาดูหน่อยสิมาเอาคนออกหน่อยสิบ้านคุณนะมีคนเข้าตั้ง60คน50คนอ้าวแล้วเขตไม่รู้เหรออำเภอหรือเทศบาลไม่รู้เหรอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแบบนี้ว่ามันล้นไปแล้วนะบ้านนี้ที่มีคนอยู่มันผิดปกติอยู่แล้วแต่คุณปล่อยให้เกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ดินแดงที่เป็นข่าวก็คือมีเขตอื่นๆด้วยก็โวยวายกันใหญ่และไม่เฉพาะกทม.นะคะเขตชายแดนทั้งหลายเชียงใหม่เอ่ยเชียงรายเอ่ยนะก็เกิดขึ้นดิฉันก็ไม่รู้ว่าชุมพรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เป็นข่าวนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ใกล้ตัวเราแต่มันอยู่ในประเทศไทยเราอะนะฮะทั้งเรื่องที่ได้สัญชาติไทยหรืออะไรก็ตามเหมือนอิสราเอลตอนนี้ได้สัญชาติไทยแล้วเขามีสิทธิ์แบบคนไทยว่าซื้อที่ดินก็ได้เห็นไหมคะว่าซื้อที่ดินเพื่อจะฝังศพโอ้นี่คุณกะอยู่จนตายเลยนะคุณไม่ได้มาท่องเที่ยวเลยนะคุณไม่ได้อยู่แค่30วันหรือ60วันหรือ15วันตอนนี้ออกกฎใหม่อยู่ไม่เกิน30วันนะคะแต่คนเก่าที่อยู่ล่ะจะต้องออกจากนอกประเทศเราไหมหรือว่าจะต้องโดนที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีการเหมือนอาณาบริเวณเป็นของเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็อันเนี้ยถ้าเราไม่ตัดไฟจากต้นลมเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์นี้เราก็จะรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกับคนที่เขารู้สึกจะมาช่วงชิงดินแดนเราแล้วก็สร้างปัญหาต่อมาอันนี้ดิฉันต้องโทษในระบบของราชการและเจ้าหน้าที่ที่กำกับและดูแลหรือว่าคุณปล่อยปะละเลยให้เกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันนะคะปายเชียงใหม่เชียงรายหรือในกรุงเทพเห็นไหมคะตอนนี้ก็โวยวายว่างที่มาสร้างเป็นฮับตัวเองหรือว่าเป็นโบสถ์แล้วขุดลงไปตั้งเป็นอะไรนะตั้งกี่เมตรอะลงไปใต้ดินอะตอนนี้กทม.ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบเลยว่าเวลาขอก่อสร้างเนี่ยทำยังไงหรือคุณอนุญาตได้อย่างไรนะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นต้นตอที่เรามองถึงการทุจริตได้ถูกไหมคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลในสิ่งที่เป็นอันตรายของประเทศแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยใครเป็นผู้กำกับใครเป็นผู้ดูแลคุณปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดมากแล้วก็มันชวนให้เราต้องตระหนักถ้าเรารักประเทศไทยและไม่อยากให้เหมือนอาจารย์เสรีกล่าวไว้ว่าประเทศไทยสามารถล่มจมได้ดิฉันก็ยังคิดเหมือนดร.เสรีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพลเมืองของเราน้อยลงประชาชนคนไทยน้อยลง เกิดน้อยลงมากที่สุดแล้วต่อไปใครจะเป็นคนไทยที่ดูแลนะคะมันดูแลประเทศเราเพราะว่ามันก็จะมีเชื้อชาติอื่นๆเข้ามาเยอะแยะมากเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฮุบประเทศเราไทยเราก็ยังคงอยู่แต่เขามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเขาทำอ่ะไทยเราจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะมันก็เกิดปัญหาเยอะแยะตามมานะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยเมื่อวันที่31เนี่ยก็มีการปลดคนที่เรื่องการทุจริตท้องถิ่นนะฮะซึ่งนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกมาให้ข่าวว่าตอนเช้าของที่31เนี่ยได้มีการปลดข้าราชการที่บรรจุไปแล้วในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,868 คนออกเพราะว่าทุจริตนะคะแต่จริงๆข่าวเนี่ยเดิมเนี่ยมัน 5,925 คนนะคะทั่วแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ส่วนเกินของ 3,868 เนี่ยยังไม่ได้บรรจุ 2,057 คนก็เลยยังไม่ต้องปลดออกนะคะภาคใต้มากที่สุดฟังแล้วตกใจภาคใต้มากที่สุดนะคะแล้วสุราษฎร์ธานีเยอะมากเลย242คนกระบี่122 เราอยากรู้เลยใช่ไหมชุมพรเท่าไหร่88รายค่ะ88รายซึ่งดิฉันก็ยังไม่เห็นรายชื่อนะแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยภาคใต้มากที่สุดนะคะอันนี้เราไม่พูดถึงภาคอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจสอบสวนต่างๆเนี่ยอยู่ที่สำนักงานปปช.ตำรวจ DSI และเส้นการเงินของปปง.แล้วก็ปปท.ที่ดูแลกำกับในเรื่องเหล่านี้นะคะที่ต้องบอกว่าปปช.ปปท.เนี่ยจริงๆ2หน่วยงานเนี่ยทำงานเหมือนกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ว่าเหมือนกับบอกว่าปปช.ทำระดับตำแหน่งสูงขึ้นเกิน48อะไรเงี้ยปปท.เนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับล่างแต่ว่า ขอโทษค่ะปปท.เองก็มีบทบาทมากเลยดิฉันเห็นภาพ8เนี่ยดร.ปุ้มค่ะคุณธรรมนูญนะคะเป็นคนที่ทำงานในเรื่องของการป้องกันเชิงลุกเนี่ยได้ดีมากมากจนแบบว่าโอ้ไม่รู้จะตบมือให้อย่างไรนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะท่านเอาจริงเอาจังมากของปปท.ภาค8นะฮะแล้วก็คนที่เป็นเลขาสำนักงานปปท.ที่ใหญ่เนี่ยเป็นคุณจุมพรนะคะเป็นคนสวีนะคะท่านก็ใหญ่สุดในปปท.เป็นเลขาธิการดิฉันก็จำชื่อท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยเจอตอนไปรับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานที่ทำงานได้ดีในสำนักงานปปท.เมื่อปีก่อนนะคะแล้วเจอท่านและท่านบอกว่าท่านเป็นคนชุมพรอยู่อำเภอสวีท่านน่ารักมากนะคะก็รู้สึกชื่นชมพูดถึงตอนนี้แล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผอ.ปปช.จังหวัดชุมพรท่านก็ได้ย้ายไปอยู่จังหวัดตรังนะฮะคุณจักรินทร์ชุมจินดานะฮะตอนนี้เนี่ยสำนักงานปปช.จังหวัดชุมพรว่างผอ.อยู่นะคะเพราะยังไม่มีใครมานั่งตำแหน่งท่านผอ.เลยตอนนี้ก็ต้องคือด้วยเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของปปช.ท่านย้ายไปนี่ไม่ต้องมีการไปส่งนะคะไม่มีการเลี้ยงอำลานะคะถึงเวลาย้ายก็คือย้ายนะอาจจะกินข้าวเล็กน้อยสำหรับในสำนักงานบ้างแต่บางทีไม่เลยนะฮะอันนี้ดิฉันรู้สึกชื่นชมนะบอกตรงคือไม่มีการโอ้ยต้องมีพิธีรีตองในการส่งเพราะว่าจริงๆแล้วคือทำตามหน้าที่ทำตามบทบาทแล้วก็ท่านก็ย้ายไปอยู่ตราดนะฮะท่านก็บอกว่าแต่เราก็อาจจะติดต่อกันได้แล้วก็เจอกันได้นะคะก็เป็นสิ่งดีๆท่านมาอยู่ท่านก็เอาจริงเอาจังนะฮะท่านเป็นคนละเอียดนะคะดิฉันก็คงต้องจำท่านไว้ในชื่อของท่านที่มาอยู่ในสำนักงานปปช.นะคะก็ทุกท่านที่ไปเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยท่านก็มีความตั้งใจในการทำงานทุกคนเลยนะคะดิฉันก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความตั้งใจอาจจะไม่ออกไปพบปะผู้คนมากมายแต่ท่านก็ตั้งใจทำงานมากนะคะก็รู้สึกเสียดายแต่ว่าก็ยินดีที่คนใหม่จะต้องเดินทางมาก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าในรายการของทุกวันอังคารที่1และที่3เนี่ยก็จะอาจจะมีคุณนิพนธ์พันตำรวจโทนิพนธ์ธรรมาภิรมย์แล้วก็คุณเก๋ศรีแซ่ตันมาพูดคุยในรายการดิฉันอาจจะหายไปสักเป็นเดือนนะเป็นเดือนหรือ2เดือนไม่แน่เพราะว่าดิฉันต้องมีธุระส่วนตัวที่จ จะต้องรักษาตัวเองที่กทมแล้วก็ต้องฟื้นฟูร่างกายนิดหน่อยก็อาจจะไม่ได้มาพบปะท่านในช่วงเดือน2เดือนนี้นะอาจจะเป็นคุณนี่นะคะคุณพี่คุณนิพนธ์กับคุณศิรีนะฮะที่จะมาพูดคุยกันนะคะในรายการต่างๆนะคะของคนชุมพรต้านโกงเพื่อให้ข่าวคราวของในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะคะก็ส่งท้ายด้วยข่าวเรื่องของสวหัวสวทั้งคุณท่านวิชามหาคุณนะคะแล้วก็หลายๆท่านคุณอะไรบวรศักดิ์อุบันโนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในการหัวสวนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากของรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ได้การจัดการนะคะมีเวลาอีกนิดหน่อยที่จะปิดรายการดิฉันขออ่านบทฟังของคุณนวรัตน์ของคุณนวรัตน์อ่านบ่อยๆอยู่ละของคุณสุพจน์อินบ้านนะคะเขาบอกว่าสุจริตสำนึกแท้คนไทยใจสัตย์ซื่อทั้งยึดถือเที่ยงตรงความโปร่งใสปัจจุบันผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปลืมนิสัยซื่อตรงไม่โกงกินเมื่อเงินตาเข้าตีมีอำนาจตกเป็นทาสครอบครองของทรัพย์สินเลยลืมนำคำสอนพ่อแค่พอกินลืมหมดสิ้นกินเท่าไหร่ก็ไม่พอมีอำนาจวาสนาบรรดาศักดิ์ไม่รู้จักกินใช้ไม่เหลือหรอหินดินทรายไม่คิดว่าติดคอเพราะถ้ารอชาติหน้ามันช้าไปความยิ่งใหญ่ต้องขยันเสียสละยอมลดละลงบ้างกระจ่างใสเป็นแบบอย่างวิถีดีต่อใจลูกหลานได้ภูมิใจในตระกูลอย่าได้ลืมปณิธานบรรพบุรุษอย่าได้หยุดทำดีมิเสื่อมสูญประเทศไทยยิ่งใหญ่ให้จำรูนอย่าลืมคุณแผ่นดินนี้ที่เกิดตายนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยดิฉันพันทิพย์เยสุกุลประธานชมรมสตองจิตพอเพียงตั้งทุจริตก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณมากที่รับฟังในรายการคนชุมพรต้านโกงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการคนชุมพรต้านโกงทุกวันอังคารที่2และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นโดยชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชุมพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาริชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเริ่มต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายปันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเหนือความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์การเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันมาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านนะการเชื่อมโยงสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วก็คงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา 19:30 นเราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังเป็นรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเสมอเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญประกอบกลิ่นเสียงมันของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัคเดชคัมภีระนะครับเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับรู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาที่ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนำโดยทางด้านของสตาฟโค้ชโค้ชออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับมาด้วยสายการบินไทยนะเที่ยวบิน TG615 นะครับแล้วก็ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมารอรับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่คว้าความสำเร็จนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมต้อนรับนักทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธุรเกียรติจันทุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคลาเอสโคลานะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสปอร์ตชัยบางอย่างนะครับคุณพัศกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้ฝึกสอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NCC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัย

0: บางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังและสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดและก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งระหว่างอีก2ใบหลังจากนี้นะเราจะเดินหน้านะนำนักกีฬาไทยและก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจ็ดเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะพยายามให้ดีที่สุดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของนักกีฬาบ้างนะครับชุมพู่นะพรพะเกิดปราดนะครับกับตอนทีมของเราก็บอกว่าการเป็นนักกีฬานะประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยที่มาสนับสนุนโดยตลอดนะครับทำให้ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับกัปตันผู้นะบอกว่าภูมิใจมากนะที่สร้างความสำเร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์กและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมากรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีกิสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจประเทศจีนนะครับและหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน760,000บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน760,000บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10ทับ2569นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก 11,760,000 บาทนะครับเป็นทางด้านของ14,760,000 บาทนะครับจากนักกีฬา14คนนะครับผู้ฝึกสอน10คนครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เงินรางวัลร้อยละ30นะ30นะครับแล้วก็เงินอนุมัติรวมแล้ว14ล้านนะครับ760,000 บาทนะครับการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม RA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเหตุควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men Volleyball Continental Championshipระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับนัดแรกใน 17:00 นนะในวันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 นและนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันก็คือ 13:30 นนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกกับสนามของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป 1ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดๆเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่45บวก2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง1-2กับพิชยะคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับสำหรับผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยนะครับลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้สาประตูนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับพุ่งไปปัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะผู้สาประตูของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กองหลังช่วยกันสกัดได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการก็ไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในกลุ่มเดียวกันนะอิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับชุดยู20ปีจะลงแข่งขันที่แชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่ชนะอิรักมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่3กันยายน2569นะครับ 19:30 นเช่นเคยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ช่องดิจิตอลทีวี32นะครับรวมถึงใครที่มีมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสวงสุขนะณัฐกรเรืองสุวรรณพิชยะคงศรีนะศิวกรพลสันสุรเชษฐ์กิจขุนทศนะดานุพลบุพภาธีรพงษ์แช่มสกุลนะครับวิชั่นอินอารามเนี่ยคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดมีโอกาสติดเอเชียนเกมด้วยนะเพราะว่าฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับทั้งเซ็นเตอร์ทั้งแบ็คขวานะวิชั่นนะครับนักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนนะคนนี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็คือภูมิรพีสิริบุญญากุลนะครับผู้รักษาประตูมีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังก็ถือว่าเล่นได้ดีนะนะครับเป็นนักเตะอดีตก็เคยอยู่ทางด้านของชลบุรีด้วยนะแล้วก็ไปค้าแข่งกับอุทัยธานีเด็กเทพสิรินครับปวริศบุญมาเลิศนะตอนนี้เมื่อวานนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปฝึกฟุตบอลที่สเปนมานะก็ถือว่ามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอเชียร์นัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานนะใครได้3แต้มนัดที่2เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับหลังเกมเมื่อวานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะจักรพันธ์ปันปีนะครับบอกว่าก็อึดอัดเล็กน้อยนะฮะก็ทุกคนที่ดูก็เหมือนกันนะอึดอัดเล็กน้อยนะครับดีใจที่น้องๆทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมแต่มีจังหวะที่ขาดๆเกินๆอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการคอนโทรลบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนฟุตบอลที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับโค้ชก็บอกว่าเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเด็กมั่นใจแล้วก็เราเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับในการเล่นมีวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้จุดที่จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องแม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือว่านัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นักเทนนิสสาวไทยครับศึกการ์ดสแลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าอูตรอดี้นะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2-0เซต6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2021นะครับ ชัยชนะของน้องไหมนะฮะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวลนาธารฤดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลันนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไปอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับก็ขอความขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอขอบคุณสตาฟโค้ชครอบครัวนักกีฬาและก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะฮะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของเอลวีนาคาริเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ 6-3 6-7 ไทเบรก 4-7 และ 6-2 นะครับรอบ2ของลันนาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลมวิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยก็ถือว่าเป็นมือตัวเต็งเลยนะครับและการลงแข่งขันเจอกับแชมป์วิมแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับเซ็นเตอร์คอร์ตนะฮะจะได้เชียร์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นลานาทรอยดีนะฮะในเซ็นเตอร์คอร์ตและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของไหมนะฮะอีกคนหนึ่งนะซึ่งรอบ2ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเจอกับเลอาเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งไทยย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือรอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับชนะของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างบริษัทเป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับเชียร์น้องใหม่นะฮะแล้วก็รวงข้าวนะฮะในรอบที่2ของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอัสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูกาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงชนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มของเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนเฮาซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของลีโอนีลเมสซี่ครับประกาศเล่นทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน125ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์คเลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมรุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองถึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ แวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีและขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่ว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตน่าประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้องคนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามี การยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างสรรพากรมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดหางานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4 plus และเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนคอคทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15ถึง25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มารถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละ ก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 15-25 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะคาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรก ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานีไอแม็กคัพต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัทไอแม็กสปอร์ตจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานีไอแม็กซ์คัพต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิมพัฒน์การรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนา จากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาบรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึก

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆป้านุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะว่าป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ 1,000 บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

วันหนึ่งพ่อเห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเมตนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ข้าถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าข่ายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยรอไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพย

ักเขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อโมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วมทุกวันนี้แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะว่าไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งๆไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เล่าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะคอกข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเล่าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีก2คนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักนันนุ่มอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือน้าพลอยป้านุ่มมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้น้าพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับเข้าของเครื่องใช้ที่น้าพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผดเสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแหลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาจไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตัวปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะทงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหัดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะก็พบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงจะปลายปีเกือบจะหมดปีแล้วสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วรู้สึกว่ายังทำไม่สำเร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีเวลาแล้วก็ยังเห็นว่าทุกวันเป็นโอกาสที่ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้พอเข้าสู่เดือนกันยายนค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าบ้านเรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนเรื่องฝนเรื่องน้ำสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะต้นเดือนกันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดหมายไว้ว่าในช่วงต้นเดือนนี้ประเทศไทยยังต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะวัน2วันนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งก็มีผลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่วางแผนเดินทางไปไหนนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะและใครที่มีแผนการเดินทางจะไปต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะทางประเทศไต้หวันนะคะในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนก็มีการคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนโซเดลค่ะจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันก่อนที่จะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปประเทศไต้หวันนะคะก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ขอให้เลี่ยงการขับรถเร็วเพิ่มความระมัดระวังถนนลื่นและถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแล้วอีกเรื่องที่มักจะมาด้วยกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราค่ะในช่วงที่มีฝนตกหนักนะคะมีฝนตกมีน้ำขังหรือว่ามีความชื้นมากขึ้นเราก็คงจะต้องดูแลบ้านดูแลในเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะสิ่งของต่างๆที่รอบตัวและเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะคือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เสียแล้วไม่ได้ใช้งานอีกของที่หมดเวลาหมดอายุการใช้งานเราจัดการกับของเหล่านี้อย่างไรทิ้งไปแล้วสิ่งของเหล่านี้ไปที่ไหนต่อเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกบ้านก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้า

0: ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังเราชวนคุยในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะของเก่าในบ้านอาจจะไม่ได้ไร้ค่าและที่สำคัญถ้าทิ้งผิดที่ถ้าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดนะคะก็อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ประเทศไทยเองค่ะก็มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจากข้อมูลในปี2566ค่ะบอกว่าประเทศไทยมีของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่า 680,000 ตันและกว่า 65% หรือประมาณ 442,000 ตันก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือประมาณ 21% เท่านั้นค่ะที่ถูกเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบแล้วก็ถูกจัดการอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่ายังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเรือนหรือเข้าสู่กระบวนการคัดแยกที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะตรงนี้เองที่เราต้องคิดกันว่าถ้าขยะเหล่านี้ถูกจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีสารอันตรายอยู่ภายในหากนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแล้วเกิดการรั่วไหลหรือว่ามีการกำจัดด้วยวิธีที่ผิดสารเหล่านั้นก็อาจจะปนเปื้อนลงไปในดินหรือปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำค่ะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะด้วยเพราะว่าการรื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือทำในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารหรือว่าวัสดุที่เป็นอันตรายได้แต่ถ้าเราจัดการอย่างถูกต้องค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรเพราะในอุปกรณ์หนึ่งชิ้นมีวัสดุหลายอย่างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่เราไม่ได้ใช้ค่ะถ้าเรานำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปก็เสียโอกาสที่จะนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้แต่ถ้าถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะที่ถูกต้องก็สามารถคัดแยกวัสดุออกมาใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องนี้ค่ะแนวคิดเรื่องเหมืองในเมืองนะคะก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปหาแร่ใหม่จากธรรมชาติเราก็สามารถมองหาสิ่งของที่อยู่ในเมืองในแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบได้อีกด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุการใช้งานแล้วมีวัสดุบางอย่างค่ะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ข้อดีคือไม่ใช่แค่เรื่องของการลดขยะแต่ว่ายังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการผลิตวัตถุดิบใหม่ช่วยลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตด้วยประเทศไทยเองก็มีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการรีไซเคิลแล้วก็กู้คืนวัสดุต่างๆค่ะและในอนาคตเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นปริมาณอุปกรณ์แบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะที่จะรับมือขณะเดียวกันก็มีการผลักดันแนวคิดเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะจะไม่ได้รับผิดชอบในตอนที่ขายสินค้าออกไปเท่านั้นแต่ว่ามีการผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยตั้งแต่การเก็บรวบรวมการนำกลับมารีไซเคิลไปจนถึงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและสำหรับผู้บริโภคอย่างเราค่ะก็สามารถปรับพฤติกรรมเริ่มจากวิธีที่เราสามารถช่วยกันได้เพราะทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นการใช้อุป

ถูกต้องและปลอดภัยค่ะรวมถึงการชวนคนรอบตัวค่ะมาร่วมกันชักชวนกันให้ความรู้กันในเรื่องของการคัดแยกและส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของทุกคนค่ะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมดังนั้นเมื่อถึงวันที่เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วนะคะก็สามารถนำไปส่งคืนผ่านจุดรับคืนที่ผู้ประกอบการมีการจัดให้มีรีไซเคิลเรื่องนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าจะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรแต่ก็อาจจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะก็ช่วยกันบอกต่อกันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะนอกจากเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆ บ้านก็คือฝนตกน้ำขังยุงลายนะคะมาฝากกันแต่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: เข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องของยุงลายค่ะหน้าฝนหลายคนก็คงจะนึกถึงร่มเสื้อกันฝนถนนลื่นหรือว่าปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือน้ำขังรอบๆบ้านเพราะน้ำที่เรามองว่านิดๆหน่อยๆไม่เป็นอะไรอาจจะกลายเป็นจุดที่ยุงลายใช้วางไข่ค่ะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่มียุงลายเป็นพาหะอื่นๆก็มักจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราอาศัยอยู่ตามบ้านนะคะสามารถวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขังได้ตั้งแต่ถังน้ำแจกันกระถางต้นไม้ขวดพลาสติกอย่างรถเก่าหรือภาชนะที่เราทิ้งไว้กลางแจ้งแล้วฝนตกลงมาท่วมขังอยู่บางบ้านอาจจะไม่ได้มีโอ่งหรือว่ามีทางน้ำใบใหญ่เลยนะคะแต่ว่าแค่ฝาขวดพลาสติก1ฝาแก้วพลาสติก1ใบหรือจานรองกระถางต้นไม้ภาชนะเล็กๆที่มีน้ำขังก็กลายเป็นสิ่งที่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยเพาะพันธุ์วางไข่ได้แล้วฉะนั้นในช่วงท้ายรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็มีหลัก3เก็บมาฝากกันค่ะเก็บแรกคือเก็บบ้านเก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบนอกจากน่าอยู่แล้วยังช่วยลดจุดที่ยุงเข้าไปหลบไปพักด้วยลองดูตามมุมต่างๆของบ้านค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีมุมค่อนข้างมืดค่อนข้างอับอย่างหลังตู้ใต้โต๊ะหรือหลังผ้าม่านหรือมุมที่ไม่ค่อยได้เข้าไปจัดไปเก็บทำความสะอาดค่ะบริเวณไหนที่มืดๆในบ้านนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งที่ยุงสามารถพักอยู่ได้เก็บที่สองคือเก็บขยะค่ะโดยเฉพาะรอบบ้านหลังบ้านข้างรั้วหรือบริเวณที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เดินผ่านอาจจะมีขวดพลาสติกกระป๋องถุงพลาสติกกล่องอาหารหรือจานรองกระถางหรือภาชนะอะไรที่วางทิ้งไว้แล้วก็เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนค่ะพอฝนตกลงไปแล้วน้ำอาจจะไปท่วมขังเองฉะนั้นขยะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเก็บรวบรวมใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งลงถังขยะอย่าปล่อยให้กระจัดกระจายอยู่รอบๆ บริเวณบ้านโดยเฉพาะของที่สามารถกักน้ำได้ต้องระวังค่ะภาชนะต่างๆก็ควรคว่ำหรือว่าเก็บในบริเวณที่ไม่โดนฝนนะคะเก็บที่3คือเก็บน้ำเรื่องของการเก็บน้ำค่ะน้ำที่ต้องเก็บนะคะบางทีบางบ้านค่ะมีถังน้ำหรือมีภาชนะสำหรับใช้เก็บน้ำก็ควรจะต้องเป็นภาชนะที่ปิดฝามิดชิดนะคะมีฝาปิดไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้สำหรับแจกันดอกไม้กระถางต้นไม้นะคะหรือภาชนะที่จะต้องมีน้ำอยู่เป็นประจำก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะนอกจากเปลี่ยนน้ำแล้วก็ทำความสะอาดขัดภายในภาชนะด้วยเพราะไข่ยุงสามารถติดอยู่ตามผิวภาชนะได้การล้างการขัดก็ช่วยลดโอกาสที่ไข่หรือตัวอ่อนจะอยู่ในภาชนะนั้นต่อค่ะสำรวจบ้านเป็นกิจวัตรสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดยุงลายค่ะและนอกจากจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แล้วเราก็อย่าลืมป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัดด้วยนะคะยุงลายเป็นยุงที่สามารถกัดได้ทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงเช้าช่วงใกล้ค่ำดังนั้นอย่าเข้าใจว่ากลางวันแล้วจะปลอดภัยจากยุงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะพบกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: าเอ้าถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
0: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานด้วยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอวซุ้มคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวันทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลย์จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดคนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตราดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามรค่ะ

าถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศประสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

ุณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกลุ่มโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกลุ่มโฆษณาการนี่เอง

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพยายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและ ตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาถ์ขวัญแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2020เมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติลุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดรต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

พลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเหระบัตรจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่กลุ่มมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

เราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมาเตกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมาเตยกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุ

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ริสุทธิ
1: ์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพร ก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณเจริญยศสายทองแล้วก็อาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีแม่ชีกุมารีอาจารย์มาเนนสมบัติคุณวรรณพลของนุ่นก็มาทำหน้าที่มาทำหน้าที่ในการควังคุณวรรณพลของนุ่นเมื่อวานโทรบอกว่าได้โอนปัดใหญ่เผยแผ่ประจำเดือนมา500บาทเข้าบัญชี504เข้าบัญชีธนาคารแล้วก็ได้ทำทุกเดือนเป็นปีมาแล้วเดือนละ500บาท5340073484เข้าบัญชีมาแล้วแล้วยังฟังธรรมะทุกวันด้วยไม่ได้ขาดส่วนมากจะไม่ได้ขาดและมีคุณจรัญไกรขาวก็ฟังเป็นประจำแล้วก็ท่านอื่นๆเองก็ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาให้ธรรมะของพระศาสดานั้นตั้งอยู่ได้นานไม่ทูลหายไปจากโลกถ้าเรายังฟังอยู่ยังปฏิบัติตามอยู่ก็ศาสนาก็อยู่กับเรานานฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้พากันตั้งใจวางด้วยดีย่อมได้ปัญญาคนเจริญยศก็เช็คค่ายทางสถานีว่าภาพชัดเจนทางไลฟ์สดแล้วก็เสียงก็พอฟังได้เสียงชัดเจนไว้ดังนั้นขอขอโมทนาคุณจริญยศสายทองที่ให้การสนับสนุนทางบันทึกแผ่นซีดีให้ด้วยบันทึกไปเป็นหลายร้อยแผ่นแล้วก็จะได้นำมาเปิดให้กว้างให้แต่ท่านผู้ฟังเพราะผมต้องมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่เป็นไรของเก่าแหละพูดแล้วแต่ว่ามีโอกาสก็ได้มาทบทวนแต่นี้ไลฟ์สดก็ฟังทางไลฟ์สดเพราะว่าพูดแล้วเดี๋ยวก็ฟังต่อวันนี้จะพูดถึงเรื่องความเพียรมีอานิสงส์สูงสุดความเพียรในพระพุทธศาสนาคนมีความเพียรนี่จะไม่เสื่อมแต่คนขาดความเพียรนี่เสื่อมในปาราภาวสูตรว่าด้วยความเสื่อมว่าด้วยความเสื่อมเพราะขาดความเปลี่ยนอันนี้ท่านกล่าวไว้ในพระสุตตันตปิฎกในสุตตนิบาตท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งก็น่าควังท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งพูดถึงความเพียรนั้นเป็นผู้ปรับกับความเกียจคร้านถ้าคนเกียจคร้านต้องอะไรเป็นเครื่องปรับต้องใช้ความเพียรเป็นเครื่องปรับแล้วเกียจคร้านจะหายไอ้คนโรคคนผู้เจริญก็มาแต่คุณทุพันธ์นี้แห่งสวัสดิ์วันดีคุณหมวยแห่งวัดฮาแตนเลขก็มาคนเกียจคร้านนะย่อมเสื่อมจากพระธรรมดูก่อนอานนท์อานิสงส์5ประการเหล่านี้ ย่อมมีในการบำเพ็ญเพียรเบื้องต้นอานิสงส์5ประการนะความเพียรน่ะแต่ว่าคนเกียจคร้านนี่ไม่ได้อานิสงส์ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในปาราภาวัตภาวสูตรสูตรว่าด้วยความเสื่อม12ประการแต่วันนี้ก็ยกข้อหนึ่งให้ตรงกับอานิสงส์ว่าความเปลี่ยนมีอานิสงส์5ประการทั้งในปัจจุบันและต่อไปในภายหน้า แต่คนเกียจคร้านในย่อมเสื่อมซึ่งมีพระบาลีรับรองไว้ในขุตตกนิกายในสุตตานิบาตว่านิทธาสีลีสภาสีลีอนุทธาตาจะโยนโรพระวัติมาพูดอย่างนี้ก็พอไปพูดที่รูบาลีจะได้ตัดสินด้วยว่าจะมาแปลเนี่ยมันผิดเพี้ยนที่ไหนบ้างอะแต่ตั้งใจให้ถูกนะไม่ใช่ว่ายกบาลีแล้วแปลให้ผิดไม่ใช่คือท่านแปลไว้ตามหลักปาฏิเทยไว้แล้วแต่ก็ต้องแปลอีกทีหนึ่งก็ถือว่ายากเหมือนกันนะยากแปลแต่ละ

ไปรอเดียท่านผู้ก่อนนะสีลีแปลว่าอะไรไอ้สำคัญนะเนี่ยอาตมาก็จะแปลตามที่ท่านแปลไว้แต่ต้องถอดออกมาแปลนิทาลีแปลว่าชอบนะชอบนอนถ้าคนชอบนอนนี่คงไม่ได้ฟังธรรมะถ้าคนชอบนอนคงไม่ได้พูดธรรมะเพราะนอนมันสบายอ่ะเกิดทุกขเวทนาทางกายมันสบายไม่อยากลุกไม่อยากลุกไม่อยากตื่นถ้าไม่เรียกให้ลุกไม่ปลุกให้ตื่นก็นอนแช่อยู่นั่นจนสายจนเที่ยงตะวันโด่งเพราะนั้นเสื่อมนะคนนอนมากเนี่ยเสื่อมจากการงานเสื่อมจากหน้าที่เมื่อวานนี้อาจารย์มาประสาทพูดที่สวีเรื่องหน้าที่เรื่องการงานหน้าที่สองอย่างเนี่ยหนึ่งการงานสองหน้าที่อ่ะไอ้ก็หนักกว่าเหมือนกันแต่ว่าอำเภออื่นไม่ได้ยินเพราะเครื่องส่งมันแรงส่งมันน้อยอ่ะแต่อาตมาได้ควางที่สำนักได้ยินดีอ่ะได้ยินชัดเจนดีแต่ถ้าไปเขตชุมพรนี่จะไม่ได้ยินแล้วก็เสียดายกันแหละเสียดายอนิจจาสีลีอนิจจาแปลว่านอนสีลีนี่แปลว่าชอบนะสีลีนี่แปลว่าชอบแม่ศัพท์นี้ไม่ค่อยได้แปลเหมือนกันแหละแปลได้กี่อย่างก็เดี๋ยวค่อยถามอาจารย์เนนอาจารย์มาประสาทดูอนิจจาสีลีอนิจจาสีลีแปลว่าชอบนอนนิจจาแปลว่าหรือนิทราก็ได้แต่นิจจาแปลว่าหลับหรือนอนก็ได้นิตาอันนิตาสีลีชอบนอนสีลีแปลว่าชอบนิตาแปลว่านอนสัปปาสีลีสัปปานี่คำพูดหรือคุยสัปปาคุยเช่นคนในสภาไปคุยกันสัปปาสีลีชอบคุยนี่แปลท่านแปลงี้ชอบคุยสัปปาหรือสุปาสัปปาเนี่ยสัปปาสีลีชอบคุยสัปปาแปลว่าคุยสีลีแปลว่าชอบคุยคนชอบคุยนี่เสริมเพราะคุยนี่คนชอบนอนก็เสริมนี่ในเนี่ยคนใดชอบนอนคนใดชอบคุยอนุทธาตาไม่หมั่นนะอนุทธาตานี่ไม่หมั่นแต่นุทธาตานี่คือหมั่นเพี้ยนน่ะหมั่นเพี้ยนเพราะนั้นคำว่าอนุทธาตานี่นุทธาตาแปลว่าหมั่นน่ะแปลไม่หมั่นไม่หมั่นจะโยนโรคนใดชอบนอนชอบคุยไม่หมั่นนาโรเนี่ยคือคนน่ะคนใดโยเป็นใดใดนาโรแปลคนโยคนใดคนใดชอบนอนชอบคุยไม่หมั่นอาละโสเกียจคร้านน่ะอาละโสเนี่ยแปลเกียจคร้านนะเพราะเราอย่าเป็นคนอาละโสเป็นคนเกียจคร้านไม่ได้ต้องขยันขึ้นมาทำงานทำหน้าที่อาจารย์หัสสาพุทธวันทำงานทำหน้าที่นี่หน้าที่ของคนนะหน้าที่ของใครหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของบุตรธิดาหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของศิษย์หน้าที่ของพระราชาหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ทำหน้าที่จนถึงนิพพานนะนอนครั้งสุดท้ายสีหะเสยญาติยังทำหน้าที่อยู่เลยนอนเนี่ย
หน้าที่ของพุทธเจ้าคืออะไรแสดงธรรมให้คนสัตว์โลกได้ฟังขนาดจะนิพพานแล้วเลยอีกไม่นานไม่กี่ชั่วโมงยังแสดงธรรมโปรดสุภัตตะจนสำเร็จมรรคผลเป็นองค์สุดท้ายคือสักขิสาวกไม่ได้ทำหน้าที่จนถึงนิพพานนะไม่ใช่เป็นพระเจ้าแล้วอยู่สบายคือไม่มีไอ้คนเกศรธรรมนีก็วันนี้มาทำหน้าที่คนเกศรควางบ้างหยุดบ้างอะทำหน้าที่หยุดบ้างไม่ทำบ้างต้องควางทุกวันนะเนี่ยต้องควางทุกวันไม่ใช่ว่าคนควางบางทีก็ควางบ้างไม่ควางไม่ควางเพราะอะไรเพราะเกียรติคร้านนะเกียรติคร้านลุกเกียรติคร้านควางถ้าคนขยันต้องควางทุกวันคนขยันต้องพูดทุกวันในคุณวรพรก็มาคุณวรพรมานานแล้วจริงอ่ะเดี๋ยวก็อีกก็ก็อีกก็อีกหลายท่านหลายท่านคุณกรองจิตคุณกรองจิตก็มาไม่รู้มาจากไหนแต่ว่าต้องกรองจิตเนี่ยต้องทำหน้าที่นะเกิดมาทำงานและทำหน้าที่ก็ไม่เสียชาติเกิดถ้าเกิดมาไม่ทำงานไม่ทำหน้าที่ก็เป็นผู้เสียประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในภายภาคหน้าท่านจึงเรียกกล่าวว่าคนใดชอบนอนก็ไม่ทำหน้าที่คนนอนเนี่ยคนพูดก็ชอบนอนคนกว่าเขาชอบนอนเลยไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชอบคุยด้วยเพราะนั้นผู้ปฏิบัตินี่เขาไม่ให้นอนมากไม่คุยมากจึงได้กล่าวไว้ในข้อปฏิบัติไม่ผิดว่าชาคาริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจำรัดใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักเวลาเขาปฏิบัตินี่ให้เพียรมากนอนน้อยไม่พูดไม่คุยกับผู้ปฏิบัติ ด้วยกันถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดด้วยอาการสำรวมนี่ท่านมองชัดนะเพราะนั้นเวลาอยู่คนเดียวนี่สบายไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยกับใครคุยกับพระพุทธเจ้าคุยกับธรรมะเอาคุยกับธรรมะได้ประโยชน์มากเลยเดียวถ้าไม่คุยกับธรรมะไม่พูดธรรมะมาก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่หมั่นนะอนุทาตาไม่หมั่นอุทาตาวินทะเตทะนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้อะถ้าไม่หมั่นแล้วมันหาทรัพย์ได้ที่ไหนอะนี่ตามที่ท่านแสดงไว้ในปราภาวะสูตรว่าด้วยความเสื่อม12อย่างนี้เอามาพูด1คาถาเอาพูด1คาถาเพราะว่าอานิสงส์ความเพียรเนี่ยก็กรองกับรูปนี้พอดีเอามาพูดเนี่ยแล้วอละโสแปลว่าเกียจคร้านอละโสเนี่ยอละโสแปลว่าเกียจคร้านน่ะอนุทาตาแต่ไม่หมั่นเกียรติการไม่หมั่นก็คือมีความเพียรแล้วก็โกทะปัญญาโนโกรธง่ายอ่ะนี่ก็เสื่อมเหมือนกันคนโกรธง่ายนี่เสื่อมข้อนั้นตังปราภาวะโตมุขขังนั้นเหตุเพราะเหตุนั่นแหละจงทราบเราจงทราบชัดข้อนี้แสดงว่านี่เป็นทางแห่งความเสื่อมตังปราภาโวภาวะโตมุขขังนี่มุขขังคือปากทางอ่ะปากทางแห่งความเสื่อมมีกี่อย่างหนึ่งชอบนอนสองชอบคุยสามไม่หมั่นสี่เกียจคร้านห้าขี้โกรธห้าอย่างนี้ห
5อย่างนี้เสื่อมนะถ้าเคยมีธรรม5อย่างนี้อยู่ในตน1ชอบนอนเสื่อมจากทรัพย์นอนนานงานน้อยจ่ายบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าเศร้าอ่ะนี่เป็นโบราณว่าถูกก็แหละในความเสื่อม5ประการนี้1ชอบนอนนิทานอนสีลีชอบนอน2สภาสีลีชอบคุยขี้คุยพูดมากในเรื่องของนอกของธรรมวินัยแต่ถ้าพูดธรรมมากไม่เป็นไรโยมได้ปัญญามากยิ่งพูดมากสนทนาธรรมมากได้ปัญญามาก17นาทีแล้วยังไม่ได้พูดอานิสงส์ของความเพียรเอาเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันมีเวลาในความเสื่อมในคาถานี้มีอยู่5อย่าง4บาทนะคาถา4บาทนี่ถ้าจัดเป็นบาทได้4บาทแต่เป็นข้อได้5อย่าง1ชอบนอน2ชอบคุย3ไม่หมั่น4เกียจคร้าน5โกรธง่ายข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั่นแลเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมเป็นที่3ในความเสื่อม12ข้อในอาตมาเอามาพูดข้อ1ข้อแรกไม่ได้พูดทีนี่พูดข้อที่3เพราะให้กรองกับว่าความเพียรอานิสงส์ของความเพียรทีนี้กรองกันข้ามคนขยันนี่จะไม่นอนมากคนสงบนี่จะไม่พูดมากแล้วคนขยันนี่ย่อมเจริญกรรมฐานได้มากแล้วคนที่ไม่เก็บร้านก็ทำกรรมฐานได้มากคนไม่โกรธก็จิตไม่เศร้าหมองทำกรรมฐานได้ดีเป็นนี้เป็นต้นอ่ะทีนี้คนมีความเพียรก็คือคนไม่ชอบนอนคือคนมีความเพียรคนไม่ชอบคุยคนขยันตื่นขึ้นมาลุกพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์อานิสงส์5ประการเหล่านี้ย่อมมีในการบำเพ็ญเพียรเบื้องต้น5ประการคืออะไรนี่พูดถึงอานิสงส์ในตอนนี้พูดถึงความเสื่อมก็พูดแล้ว5อย่างอานิสงส์5อย่างว่าดูก่อนอานนท์อานิสงส์5ประการเหล่านี้ย่อมมีในการบำเพ็ญเพียรเบื้องต้น5ประการคืออะไรเดี๋ยวขอตัวฉันน้ำก่อนเครื่องยนต์มันขาดน้ำก็ต้องเติมน้ำให้เดี๋ยวความร้อนเกิดขึ้นนี่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระอานนท์ถามพระอานนท์มาดูก่อนอานนท์กรัตเทศนะเทศให้พระอานนท์ได้ฟังว่าอานิสงส์5ประการเหล่านี้ย่อมมีในการบำเพ็ญเพียรเบื้องต้น5ประการคืออะไรพระองค์ถามเองแล้วก็วิจัชนาเองให้พระอนนท์ได้ฟัง5ประการคืออะไรบ้าง5ข้อดูก่อนอานนท์คือผู้บำเพ็ญเพียรเบื้องต้นในธรรมวินัยนี่มาในพระสุตตันตปิฎกน่าจะไม่ได้ยกบาลีเพราะว่าพิเศษไม่ยกบาลีแต่ว่าความเสื่อมยกบาลีขึ้นมาว่าดูก่อนอานนท์คือผู้ที่บำเพ็ญเพียรเบื้องต้นในธรรมวินัยนี้ย่อมชื่นชมอรหัตผลในปัจจุบันนี้แหละชื่นชมอรหัตผลนะคือได้บรรลุผลในปัจจุบันนี้แหละในพุทธต้นพุทธการก็มีมากอะความเพียรบางทีเพียรจนเท้าแตกเพียรจนตาแตกก็มีแต่ก็เป็นกรรมเหมือนกันแหละคนเพียรตาไม่แตกก็มีเท้าไม่แตกก็มีบางองค์เดินเท้าแตกเลือดเลยเดินเท้าแตก
บางทีเท้าแตกแล้วเดินไม่ได้คลานเขาเรียกคลานจงกรมเคยได้ยินไหมพระคลานจงกรมท่านเดินไม่ไหวท่านคลานจงกรมในเวลาใกล้รุ่งยังมืดอยู่พอคลานมันเป็นห่มจีวรแล้วคลานจงกรมไอ้นายพรานล่าเนื้อมาเห็นคิดว่าเป็นเนื้อคิดว่าเป็นกวางไอ้เก้งเพราะสีจีวรคล้ายกับสีของเนื้อสีของกวางไอ้เก้งอ่ะนายพรานก็ยิงลงไปนายพรานก็ยิงไปเอ้าถูกพระนายพรานก็ไม่ได้เจตนาว่าจะฆ่าพระเดียวไม่ได้เจตนาว่าจะยิงพระแต่พอยิงแล้วเอากลับเป็นพระนี่ท่านก็เรียกให้พระลูกศิษย์ด้วยกันว่ายกให้ท่านนั่งอะยกให้ท่านนั่งเพราะว่าเลือดกำลังไหลเอาใบไม้นี่อุดปากแผลเพราะไม่มียาในตอนนั้นแหละเอาใบไม้อุดปากแผลท่านก็เจริญเวทนานุปัสสนาที่เกิดเจ็บปวดเพราะการถูกยิงอะถูกยิงกับลูกศรน่ะให้ท่านให้ถอดลูกศรออกนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่นายพรานมันมีลูกศรอาบยาพิษปืนเนี่ยไม่ค่อยมีนะปืนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีก็ห้ามยิงแล้วยิงผิดกฎหมายมีปืนแต่ห้ามยิงอ่ะไม่มีทำไมแล้วแต่กฎหมายก็ว่ากันไปท่านก็ให้ลูกศิษย์ยกขึ้นมาถอดลูกศรออกเอาหญ้าอุดปากแผลเพราะเลือดไหลมากเลยท่านเจริญพระกรรมฐานในที่เวลากำลังเจ็บปวดนั้นเนี่ยซ้ำเจริญพระกรรมฐานใช้ความเพียรไม่ท้อถอยไม่ท้อถอยนะถึงว่าจะเจ็บปวดเลือดไหลโสมกายก็ท่านไม่ท้อถอยทำความเพียรกำหนดเวทนานุปัสสนาเกิดมหายานขึ้นคนเกศรทำเนี่ยเกิดมหายานตอนนั้นเนี่ยมหายานก็คือเกิดมรรคญาณผลญาณนี่เขาเรียกมหายานนะของพระอริยะแต่มหายานของปุถุชนว่าอีกเรื่องหนึ่งอะเพราะนั้นโยมเกศรเนี่ยโยมไพบูลย์กำลังเรียนมหายานอยู่เรียนมหายานภายนอกเรียนมหายานภายในถ้าเรียนมหายานภายในก็ได้บรรลุมรรคผลได้เร็วพลันนะมหายานเกิดขึ้นนะคืออรหัตผลเกิดขึ้นกำหนดเวทนานุปัสสนาความเจ็บปวดทางกายบรรลุมรรคผลนะเป็นพระอรหันต์ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้แต่เรานี่แม้เขาจะไม่มีเจตธรรมเพราะเจ็บปวดมากอ่ะเป็นต้นนี่ก็ต้องใช้ความเปลี่ยนผู้มีความบำเพ็ญเปลี่ยนในเบื้องต้นในธรรมวินัยนี้ต้องในธรรมวินัยนี้ด้วยนะถ้าเปลี่ยนอื่นมันไม่บรรลุต้องเปลี่ยนในธรรมวินัยนี้คือศาสนาของพระศาสดาองค์นี้พระเจ้าองค์นี้ถ้าเพียนนอกศาสนาไม่บรรลุมรรคผลนะเพราะว่าเพียนผิดเป็นมิจฉาวายามะเป็นตนะต้องเป็นผู้บำเพ็ญเพียรในเบื้องต้นในธรรมวินัยนี้ท่านบ่งชัดเลยต้องในธรรมวินัยนี้เท่านั้นนะจึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์นะถ้านอกธรรมวินัยนี้จะไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นนะเพราะนั้นในศาสนานี้สัมนาสีมีแต่ในสักรณีเท่านั้นนะสัพสัมนาสีนะก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสัมนาที่หนึ่งสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลเป็นสัมนาที่สองอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นสัมนาที่อนาคามิมรรคอนาคามิผลเป็นสัมนาที่สามอารัตมรรคอารัตผลเป็นสัมนาที่สี่นะเพราะได้ญาณท่านจึงบอกอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญเพียร5ประการคือเบื้องต้นผู้บำเพ็ญเพียรเบื้องต้นย่อมชื่นชมอรหัตผลในปัจจุบันนี้นี่แหละในชาตินี้ในชาตินี้ได้ชมอรหัตผลในชาตินี้อันนี้ประการที่หนึ่งถ้ายังไม่ได้ชื่นชมอรหัตผลถ้ายังไม่ได้ชื่นชมอรหัตผลนะจะได้อะไรถ้าไม่สำเร็จนะท่านบอกถ้าไม่ชื่นชมในอรหัตผลในอรหัตผล
ในทิฏฐธรรมวินัยนี้โดยพลันต่อเมื่อมรณะสมัยจะได้ชื่นชมอรรถผลมรณะสมัยคือใกล้จะตายใกล้จะตายจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใกล้จะตายเพราะว่าท่านทำความเพียรติดต่อมาเวลาในมรณะสมัยคือสมัยที่ใกล้จะตายใกล้จะสิ้นใจตายก็จะได้ชื่นชมพระอรหันต์นี่เป็นข้อที่สองความเพียรเพียรติดต่อนะเพียรติดต่อข้อที่สามถ้าไม่ได้สำเร็จอรรถผลในเวลาใกล้จะตายต่อไปเป็นเทพบุตรก็จะได้ชื่นชมอรรถผลในที่เกิดเป็นเทวดาในเทวโลกนะตายไปแต่ไม่สำเร็จพอเปิดในเทวโลกเจริญวิปัสสนาต่อก็ได้สำเร็จมรรคผลในเทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งอ่ะนี่ข้อที่สามอานิสงส์ข้อที่สามข้อที่สี่ต่อไปจะได้เป็นผู้กระรู้โดยฉับพลันในที่จะพ่อประพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่ะจะได้กระทรู้ฉับพลันนะในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือในองค์ใดองค์หนึ่งนี่ข้อที่สี่นะถ้าไม่ได้กระทรู้ในชาตินี้ต่อไปเกิดพบใดชาติใดพบพระเจ้าก็จะได้กระทรู้ฉับพลันเหมือนปัจจุบันนี้ท่านกระทรู้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านบำเพ็ญเพียรมาแล้วในพระเจ้าองค์ก่อนๆพอในมาปัจจุบันนี้ท่านก็ฉับพลันเพราะอะไรแสดงธรรมครั้งเดียวเช่นปัญจวัคคีย์หรืออภัญญาโกณฑัญญาอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลและพระองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรก็ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมเลยทั้งหมดทั้ง5องค์เลยหรือบางคนได้แสดงแค่คาถาเดียวหรือเครื่องกาถาก็สำเร็จอรหันต์ได้เขามีความเพียรมาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ปัจจุบันนี้ฟังเทศถึงจะสำเร็จมรรคผลเลยมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำมานานสั่งสมบุญกุศลมานานในข้อที่สี่นะต่อไปจะได้เป็นผู้กระทู้ฉับพลันในเฉพาะพระพักต่อหน้าพระเจ้าทั้งหลายจะฉับพลันนักกระตุ้นเร็วไม่ต้องเจิ้นจ้าอยู่เขาเรียกว่าสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วพลันสะดวกอย่างนี้ได้พวกขิปปาสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเนี่ยไอเรามันทันตาปิญญาขวางแรกขวางอีกก็ยังกระตุ้นรู้เอานี่ข้อที่สี่อันที่สองข้อการทำความเพียรหมดเวลาแล้วโยมถ้าไม่ได้สำเร็จเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการภายหลังจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าดังนี้นี่อานิสงส์ของความเพียร5อย่างนี้ก็วันนี้อาจจะไม่จบคือไม่จำได้แต่พวกนี้ก็จะได้ซ้ำอีกก็ได้ไม่เป็นไรพวกนี้จะซ้ำอีกก็ได้เพราะอานิสงส์ของการทำความเพียรนั้น5ประการเกิดจากเป็นผู้ไม่ชอบนอนไม่ชอบคุยแล้วขยันทำความเพียรแล้วก็ไม่ขี้โกรธไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เกียจคร้านนะนี่เป็นทางแห่งความเจริญเกิดได้บรรลุมรรคผลวันนี้อาตมาได้พูดมาก็หมดเวลาพอดีทางบาลีทางภาษาไทยทางอานิสงส์แห่งความเพียรก็ขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมมีความเพียรจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่ม

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพร

ิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ้สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์เวียรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15 รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6นาฬิกา9นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นอีกนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะน่ารักจริงแต่ท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ค่ะ
0: คือชื่นมื่นมากๆเลย
1: กับน้องๆนักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรุชัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช
1: ่มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7 กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4-7 กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5 โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5-7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผลตี5มาแล้ว
1: ค่ะ
0: ชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้วต ราจะมาได้เรียนข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตรงท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นquick win 4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าquick win เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่2ค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นแหละแล้วท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ่ะพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
0: ใช่นะคะ
1: 3กันยายนนี้นะ
0: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังเทียมด้วยท
1: ่
0: านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไปดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซ
1: ึ่
0: งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห้วงนี้นะคะ
0: ซึ่งป่วยเยอะนะ
1: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี้คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งเขาบอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด-19 ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน114รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด-19 ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะฮะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
0: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรง การเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได้แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือQuick Win 6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่อง อันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัฒน์นั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นได้สีน้ำเงินผสมผสานได้สีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคพ.ประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเถ้าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวิน
และข้อเสนอเพื่อการดำเนิน

0: ในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่1ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3 ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: 6:54 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตะพุดระยองเช้านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อ6 องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าวว ัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่กุศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพนะโควิด19คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้มาให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
0: ึ
1: ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุด ในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่ลูฟท็อปบาร
0: ์
1: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชนเขาบอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะเขาระบุแบบนี้เลยนะอาสิบอันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่หนึ่งที่หนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบรตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาด7 นาฬิกาแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะ ในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.